0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนหยาบคายกับเจ้าหน้าที่ระวังคุก
10: คุณตำรวจมีหมายจับอ้าเปล่าอ่ะมาโบกรถผมทำไม
11: โอ้โหกลิ่นเหล้าฉุนเลยขอความร่วมมือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยครับเป่าตรงช่องนี้นะคร
10: ับ ไม่เป่าไม่เป่าเฮ้ยไอ้ใครจะไปเป่าเดี๋ยวติดโควิดตายรู้ไหมข้าเป็นใครอ่ะฮะอยากโดนเด้งหรือไง
12: สงบสติอารมณ์นิดนึงนะคะแล้วหยุดด่าว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก่อนจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมคือข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งทำตามหน้าที่ต้องโดนลงโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาทค่ะหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินทางที่ดีเมาไม่ขับกลับรถโดยสารดีกว่านะคะ
13: ไหนครับเป่าตรงไหนครับช่องนี้ใช่ไหมครับ
10: ขอโทษครับจะไม่เมาอีกแล้วครับ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ส่วนพระเจ้าสาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชิญชวนร่วมงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City's Day Botanical Bloom Orchid and Butterflyนายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City Day Botanical Bloom Orchids and Butterflies ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกุฏิ
9: น นานๆมาเดินเล่นในวัดทีรู้สึกสบายใจดีนะ
10: ฉันก็รู้สึกเหมือนกันเลย
11: พระท่านขยันจังกวาดวัดสะอาดเชียวสีสวัสดิ์ดูบ้านหลังเล็กๆนี้สิน่ารักดีนะเป็นบ้านของใครหรอมีตั้งหลายหลังแน
12: ่อ๋อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรน่ะที่อาศัยของพระเนนเขาไม่เรียกว่าบ้านหรอกเขาเรียกว่ากุฏิกุฏิเขียนกอไก่สระอุตอปตักสระอิคือเรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่นิยมอ่านว่ากุฏิ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คน
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เผยพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลคืบหน้า 90% เร็วกว่ากำหนด4เดือนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันน้ำท่วมให้กับโซนบ้านเกาะกลางรวมถึงอำเภอสารพีนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างผนังกั้นน้ำปิงบริเวณท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่2ตุลาคม2565โดยด้านท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลเกิดน้ำหลากล้นข้ามผนังกั้นน้ำเดิมที่มีระดับต่ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลป่าแดดและตำบลท่าวังตาลเป็นวงกว้างทางชลประทานจึงได้มีการปรับปรุงอาคารประกอบในลำน้ำปิงโดยยกผนังกั้นน้ำขึ้นจากเดิมที่ความสูง3เมตร70เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอีก1เมตร50เซนติเมตรเป็นระดับสูงสุดที่5เมตร20เซนติเมตรรองรับมวลน้ำจากแม่น้ำปิงในช่วงท้ายของประตูระบายน้ำได้ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากปริมาณน้ำไม่เกินนี้ก็จะไม่เกิดน้ำท่วมทั้งในพื้นที่อำเภอสารพีและตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ความยาวของผนังกั้นน้ำอยู่ที่303 เมตรส่วนผนังที่เป็นบันไดปลาของประตูระบายน้ำได้มีการออกแบบก่อสร้างให้มีระดับเท่ากันของผนังที่ก่อสร้างใหม่เพื่อเป็นการปิดช่องว่างที่น้ำจะผ่านออกไปตลอดทั้งด้านซ้ายแนวผนังเชื่อมต่อกับผนังกั้นน้ำของโยธาธิการและผังเมืองการดำเนินการดังกล่าวกรมชลประทานได้เริ่มสำรวจและออกแบบโครงสร้างมาตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี2565และจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในปี2567จากนั้นได้เริ่มนำเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่และวางแนวก่อสร้างจริงตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2568มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและจะส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน2569ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่า90%และคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 100% ในเดือนพฤษภาคม2569นี้เร็วกว่าแผนก่อสร้างเดิม4เดือนจากนั้นจะส่งมอบให้กับโครงการชลประทานเชียงใหม่ในการบริหารจัดการต่อไปทั้งนี้การก่อสร้างผนังกั้นน้ำปิงบริเวณท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาลยังมีการก่อสร้างส่วนต่อเติมผนังเดิมให้มีระดับเดียวกันกับผนังที่ก่อสร้างใหม่เพื่อป้องกันน้ำที่หลากเข้าท่วมลำเหมืองแล้วบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ข้างๆลำเหมืองท่าวังตาลอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ทีมงานพร้อมบทพร้อมเออน้องหนูตกลงทีมงานเตรียมงานเสร็จยัง
1: ใกล้เสร็จแล้วค่ะพี่ทินเคยสังเกตพนักงานหญิงบริษัทข้างๆเราบ้างไหมคะ
2: ทำไมเหรอ
1: มีอยู่คนนึงหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะพี่ทิน
2: ไม่เคยสังเกต
1: พี่ทินเนี่ยเหรอคะจะไม่เคยสังเกตหนุ่มๆในบริษัทเราแอบมองสาวเจ้าอยู่ทุกวันเจ้าต้นนี่นะคะหัวหน้าทีมเลยค่ะหนูว่านะคะหน้าตาน่ารักแบบนี้ที่บ้านหัวกระไดต้องไม่แห้งแน่ๆเลยค่ะ
0: ทำไมใช้คำว่าหัวกระไดไม่แห้งครับมันต้องหัวบันไดไม่แห้งไม่ใช่เหรอ
1: หัวกระไดไม่แห้งนั่นแหละค่ะถูกแล้วหัวกระไดไม่แห้งเป็นสำนวนที่ใช้มานานแล้วค่ะมีความหมายว่ามีแขกมาเยี่ยมอยู่เสมอๆมักใช้ในกรณีที่เจ้าของบ้านมีลูกสาวสวยหรือว่ามีหลานสาวสวยจนเป็นเหตุให้มีชายหนุ่มมาหมายปองและมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นมีลูกสาวสวยอย่างนี้แขกก็มาเยี่ยมเยียนหัวกระไดไม่แห้งนะสิในสมัยโบราณนิยมวางตุ่มน้ำไว้ข้างกระไดเรือนค่ะสำหรับใช้ล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนเมื่อมีแขกมาเยี่ยมมากๆน้ำที่ติดเท้าแขกขึ้นไปทำให้มีรอยเปียกไปถึงหัวกระไดจึงใช้เป็นสำนวนว่าหัวกระไดไม่แห้ง
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับคนสมัยก่อนเรียกบันไดว่ากระไดจึงเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งหมายถึงมีแขกมาเยี่ยมอยู่เสมอ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เออว่าแต่ว่าน้องหนูไอ้สาวข้างบริษัทเนี่ยสวยจริงๆเหรอ
1: เมื่อกี้ทำเป็นไม่สนใจถ้าพี่ทินอยากรู้ก็ต้องไปแอบดูสิคะ
0: เฮ้ยมาพูดอะไรแอบดงแอบดูน่าเกลียดเราเป็นสุภาพบุรุษจะไปแอบดู
1: แล้วเชิงเอ๋อดูอะไรคะ
0: ออกกำลังยืดเส้นเพราะเดี๋ยวจะต้องมีการถ่ายทำรายการ
1: สงสัยทีมงานพร้อมแล้วค่ะไปถ่ายรายการกันดีกว่าค่ะพี่ทินทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้

0: คิดผิดแล้วกฎหมายใหม่ปฏิเสธการเป่าเท่ากับเมานะจ๊ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแถมถูกพักใช้ใบขับขี่อีกอย่างน้อย6เดือนด้วยนะนี่ถ้าไม่นับไปชนคนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโทษหนักถึงขั้นติดคุกอีก10ปีปรับเป็นแสนและโดนเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตความสะดวกแค่5นาทีแลกกับอนาคตที่หายไปทั้งชีวิตคุ้มแล้วหรอ
1: จริงหรอหนูไม่คิดว่าแค่แก้วเดียวมันจะรุนแรงขนาดนี้
0: อย่าปล่อยให้คำว่าแก้วเดียวทำลายทุกอย่างในชีวิตดื่มไม่ขับกับรถสาธารณะปลอดภัยทั้งคุณและเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: เตรียมตัวให้พร้อมจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังชวนคุณมาสนุกริมทะเลกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำตรังสปอร์ตซีรีส์พบกันที่หาดปากเมงจังหวัดตรังจัดเต็ม3วันเต็มทั้งวิ่ง5กิโลเมตรว่ายน้ำทางทะเลสุดท้าทายพร้อมศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านและของดีชุมชนมากมาย29พฤษภาคมชมการประกวดวงดนตรีและการแสดงจากวงฉับผง30พฤษภาคมร่วมสนุกกับการวิ่ง5กิโลเมตรต่อด้วยคอนเสิร์ตจาก Paradox 31พฤษภาคมตื่นเต้นกับการแข่งขันว่ายน้ำทางทะเลปิดท้ายความมันกับส้มมารี29ถึง31พฤษภาคม2569ชมฟรีตลอดงานเจอกันที่หาดปากเมงจังหวัดตรังห้ามพลาด
3: นี่เยอะต้นทุนสูงทำเกษตรคนเดียวก็ยิ่งเหนื่อยแต่รู้ไหมคะยังมีหน่วยงานของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรเพื่อรับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนสนใจขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังโทรศัพท์075-211-840สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตรังพัฒนาเกษตรกรรมจัดการหนี้สินเกษตรกร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก
5: ความพยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกัน

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับได้เวลาในวันอาทิตย์นะครับทางรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็จะมาดำเนินรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับถึงเราจะมาพบกันในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึง10 นาฬิกาโดยประมาณนะครับซึ่งรายการอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อบุตรบันร่วนนบนะครับท่านพ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับซึ่งวันนี้ก็มีกระผมจะลงไปตรงนะครับเป็นผู้มาดำเนินรายการถึงรายการนี้เราก็ต้องก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเปรียดด้วยนะครับที่ได้ให้กับผมมาดำเนินรายการมาจนตั้งแต่ลืมวาระขั้นเป็นนายกเมื่อจนว่าปัจจุบันนี้ก็หมดวาระไปนะครับเสียงเราก็ต้องมีคณะกรรมการบริหารจุดไม่กองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับถึงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแต่งตั้งจากนายทะเบียนนะครับถึงนายทะเบียนก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับก็ทราบก้าวว่าทางอำเภอได้ตรงเอกสารรายตัวตันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงไปตลาดกลางแล้วนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้ลงนามนะครับถึงเราก็จะได้บริหารสมาคมต่อไปนะครับเพื่อให้สมาคมดำเนินการต่อไปด้วยดีนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรายการสังคมเดียวกันกับผมไม่ได้มาดำเนินรายการนะครับเนื่องจากมันมีอุปสรรคนะครับคนตกมั่งอะไรมั่งนะครับก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็ต้องก็ไปศาลผู้กว้างนะครับที่ว่าโรคกว้างรายการตั้งกลุ่มเดียวกันของคนพิการอยู่นะครับเนื่องจากรายการนี้เราร่วมมาก็จะมาคุยเรื่องคนพิการทั้งคนพิการแล้วก็ญาติของคนพิการก็ร่วมมาก็จะติดตามรับกว้างนะครับเพื่อจะได้รับทราบเรื่องการทำกิจกรรมและต่างๆของคนพิการนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโรงเรียนต่างๆก็ได้เปิดเทอมนะครับผมก็มีเรื่องที่ว่ามีความปลื้มใจอยู่เรื่องนะครับเรื่องจากบุตรหลานของคนพิการเรานี่ครับได้เรียนหนังสือนะครับถึงรายนี้ก็อยู่บ้านก็รักนะครับถึงพ่อแม่ก็เป็นคนพิการต่างการเล่นต่างครูนะครับโปเมตอู้นวกต่างโคนะครับคือลูกในรักที่พร้อมนะครับแล้วก็แม่ก็ก็อู้นวกด้วยนะครับแล้วก็ลูกเกิดมานี่ก็พูดได้ปกตินะครับก็ได้เรียนหนังสือกับโปเมงก็ได้พูดคุยกับเขาก็ตามก็ว่าเรียนโรงเรียนไหนก็ว่าก็บอกว่าก็เรียนโรงเรียนวิเชียรมาตูนะครับก็ชอบกัดเลือกได้ก็จะแสดงความดีใจแล้วก็ปลื้มใจนะครับที่ว่าลูกหลานของคนพิการเรานี่ได้เรียนหนังสือนะครับผมเองแต่ว่าคนพิการหรือว่าลูกหลานของคนพิการได้เรียนหนังสือนี่ผมปลื้มใจมากนะครับเนื่องจากบางครอบครัวก็อยากให้ลูกหลานเขาได้เรียนนะครับซึ่งว่าก็เป็นคนพิการเพราะว่าคนพิการปัจจุบันก็สามารถเรียนได้ไล่ๆอย่างนะครับไล่ๆตริ้งสามารถก้าวเรียนมาไล่ได้จนว่าจบปริญญากันนะครับก็วันนั้นก็ปลื้มใจจนว่าได้พูดคุยแล้วก็ได้ให้กำลังใจนะครับบอกว่าให้ตั้งใจเรียนนะลูกนะก็กับรับปากว่าเขาจะเรียนให้ดีๆก็รู้สึกปลื้มใจภูมิใจอยู่จนทุกวันนะครับก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้กว้างได้ปล่อยปลื้มใจไปด้วยนะครับเนื่องจากคนพิการเราก็สามารถเรียนหนังสือหรือก็สามารถส่งลูกหลานให้ไปเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆในนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมมันเปิดกว้างนะครับคนพิการจะไปเรียนต่าง
ต่างระดับชั้นหรือว่าจะไปเรียนด้านอาชีพก็ได้หมดนะครับด้านอาชีพนี่ต้นมาเราถ้าว่าไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะครับก็สามารถไปเรียนด้านอาชีพได้นะครับเพื่อที่จะได้กลับมาประกอบอาชีพนะครับมีอาชีพตั้มมีอาชีพตั้มมีรายได้ให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะครับคนพิการคนตาบอดคนหูหนวกนี่ก็เขาก็มีครอบครัวนะครับมีโรคมีล้านเหมือนกับคนปกตินะครับบางคนก็คิดว่าคนตาดีมาได้ครับคนตาบอดได้พลื้อก็ก็ยังตั้งคำถามอยู่ตามปกติบางคนก็ก็แต่งงานมาตอนที่ว่าร่างกายปกตินะครับตาไม่บอดไม่ได้เป็นคนพิการที่ปองนั้นแล้วก็มาพิการออกไปลังนะครับนี่ผมก็ได้ยินจากอู่เองหลายๆโอ้แล้วนะครับเพราะว่าบางคนก็คิดว่าผมนี่พิการมาแต่กำเนิดผมก็ได้ล่าไว้ก็กว้างว่าเราเพิ่งมาพิการลงไปลังนะครับครับก็เนื่องจากคนพิการเราก็มีจิตใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ทุพพลธรรมดาก็ยอมมีการซื้อปั้นเพื่อจะได้มีตายาต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กันยังมีความทุกข์นะครับในสังคมเราเนี่ยไปตีเตียนอย่าไปดูหมิ่นดูทุกข์บุคคลอื่นนะครับเราควรให้กำลังใจถึงกันและกันนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับจะมีการอบรมการจ่ายใหม่ตาเก้าให้กับคนตาบอดนะครับถึงจะมีการอบรมในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับวันที่15มิถุนายนรวม7วันนะครับที่สมาคมที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับบ้านเลขที่38ตำบลตงควนนะครับตำบลตับเตียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังถึงอยู่กลางโรงเรียนต้นพิเศษกูม่องนะครับตำบลถุงกวนนะครับอยู่ระหว่างตลาดกองตุนกับวัดกุดน้อยนะครับอยู่บริเวณลังอินยาวัดเมนจันนะครับก็ก็สมาชิกกองสมาคมที่ได้ติดต่อไปแล้วนะครับเดินทางมาในวันที่ที่มาว่าเจ้าก็ได้นะครับหรือว่ามาปักอยู่ที่สมาคมคนในคืนวันที่ทิพย์ก็ได้นะครับการอบรมในครั้งนี้ก็สามารถนอนอยู่ที่สมาคมได้นะครับมาปักปักมากินอยู่ที่สมาคมหรือว่าเคยจะมาอบรมว่าเจ้าแล้วก็วันเย็นกลับบ้านนอนบ้านก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วแต่ตนัดนะครับเราจะมีการอบรมร่วมมาใจเหลิมตั้งแต่ที่เก้านะครับแล้วเป็นที่นรุดโอประมาณที่บุ่งเย็นที่บุ่งเย็นเรื่อยๆนะครับอยู่ตรงนั้นจะมีการอบรมต่างปากทฤษฎีต่างปากปฏิบัตินะครับในการจ่ายหมายตาเก้าเพื่อความสะดวกของคนตาบอดนะครับเพื่อจะจ่ายคนตาบอดเรานี่นึงนำไปจ่ายในชีวิตประจำวันนะครับจ่ายในการเดินทางหรือว่าโยกกลางบ้านกลางเรือนโยกไปในบ้านบางคนไม่ใช่ตู้เดินนะครับแต่ว่าเพราะว่าในรับกรรมการอบรมการจ่ายใหม่ตาข้าวเรียวเดินหนังเปล่าด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความสะดวกเราไม่ต้องกลัวจนในไรนะครับเพราะว่าใหม่ตาข้าวมันจะไปจนจะคอนหรือว่าจะเล่นกูตกหลงตกได้ก็มันใหม่ตาข้าวจะเชื่อโกนนะครับทำให้เราได้รู้ว่าทิ้งคิดกว้างหรือว่าทิ้งที่ว่าเราทำให้เราลำบากมันอยู่ข้างหน้าเราได้จ่ายความระมัดระวังเลยนะครับในการจ่ายการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงก้าวมายังผู้ที่ว่าจะมารับการอบรมนะครับมีการอบรมตั้งแต่วันที่ที่มาถึงยี่ที่รวม7วันนะครับนับไปเลยตั้งแต่วันที่15ก็สามารถเดินทางมาก่อนก็ได้นะครับในวันที่15ถึงเราก็รอรับทุกฐานอยู่นะครับเพื่อจะได้รับการรวบรวมการจ่ายหมายตาวเก้าในครั้งนี้นะครับช่วงนี้ไปกว้างเปลี่ยนคนทักท้วงเปลี่ยนนะครับเพื่อความใบอกใบใจของฐานผู้กว้างนะครับเชิญรับกว้างครับผม

ครับกาตานกำลังติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับถึงกับผมจะลงเป็ดตรงนะครับมาดำเนินรายการครับก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางสมาชิกกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็ได้เดินทางไปรัวม่านนะครับถึงเป็นยายของลูกมิกนะครับถึงเป็นภรรยาของคุณทรูวิทย์ถึงเป็นสมาชิกกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราอยู่นะครับกับทางคุณทรูวิทย์ลูกมิกก็เป็นคนพิการทางการเห็นหรือว่าคุณตาบอดทางโคนะครับถึงคุณทรูวิทย์ก็พอแลเห็นอยู่มั่งนะครับแลเห็นอยู่พอได้ไปไหนมาไหนได้นะครับได้ป่าลูกมิกไปเดินทางไปใกล้ลอตเตอรี่มั่งเดินทางไปตุลาป้าปังไปไหนมาไหนได้นะครับก็วันนั้นก็ทางสมาชิกกองสมาคมเราก็ไปกันหลายคนนะครับก็รถตู้กันก็เต็มนะครับไปเรามีงานมีการไรนะครับก็เราจะไปช่วยเหลือกันนะครับโดยเฉพาะสมาชิกกองสมาคมคนตาบอดเราถ้าว่ามีงานมีการก็ตู้บอกมานะครับจะได้ไปร่วมงานไปช่วยเหลือถึงกันและกันนะครับเรามีงานมีการเพราะว่าทุกคนยอมมีงานมีการกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าญาติพี่น้องหรือว่าตัวกองคุณตาบอดเองนะครับเราก็จะรวมมือรวมใจกันนะครับไปให้ความรวมมือรวมกิจกรรมหรือว่ารวมงานช่วยเหลืองานกันนะครับเพราะว่าคุณตาบอดเราก็มีงานทำนะครับมีรายได้เราก็สามารถไปรวมงานไปช่วยเหลือกันได้ตามความเหมาะสมนะครับถึงงานนี้ก็คุณต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับเสียการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับดูแลเป็นอย่างดีไม่มีการตกบกพร่องนะครับก็ทางสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเราก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับเสียให้ความให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคุณตาบอดทุกคนเป็นอย่างดีนะครับก็คุณตาบอดเราก็กลับมากลับตึงติดตั้งครับด้วยความปลอดภัยกันทุกคนครับกับก็อีกอย่างนึงครับต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารเนี่ยครับก็แสดงความยินดีครับให้ลูกกิฟต์ด้วยนะครับกราบเก้าจากปลาแก้วนะลูกกิฟต์นะหัวกราบเก้าว่าได้บุตรชายครับก็แสดงความยินดีและก็ดีใจด้วยนะครับลูกกิฟต์นี่ก็เป็นผู้มาดำเนินรายการรวมกันกับป้อมโยไล่กลางแล้วนะครับแต่ว่าช่วงล่างก็ลูกกิฟต์มีเรื่องไอ้ไรเรื่องอุปสรรคเพราะว่าเนื่องจากมีการตั้งกันซึ่งเดินทางไปไหนมาไหนมันไม่สะดวกนะครับนะตอนนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงแล้วนะครับถ้ามาที่ว่าไปไหนมาไหนไม่ค่อยกรองนะครับต้องอยู่กับลูกอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนก็เดี๋ยวต่างปากแก้วก็ได้คุยกับลุงๆแล้วว่าจะมาเยี่ยมกันสิบวันสักวันนะครับเราจะไม่มารบกวนนะครับเราจะมาป่าไร่มาทำกินกันสิบ้านลูกกิฟต์ก็เดี๋ยวถ้าว่ามีการเดินทางมาวันไหนก็จะแจ้งหมายลูกกิฟต์หรือว่าโปลูกกิฟต์ตราบนะลูกกิฟต์นะกับก็ต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็มีความเป็นห่วงคุณตาบอดนะครับทุกฐานที่ว่าตั้งที่ว่าเป็นสมาชิกสมาคมแล้วก็คนที่ว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกที่นะครับต่างสมาคมเราก็เป็นห่วงทุกฐานกับการยี่ไกลการนะครับที่ว่าต่างรัฐบาลก็มีโครงการไต่ช่วยไต่พลัดนะครับก็ต่างคนพิการบางคนนะครับก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนเพราะว่าเนื่องจากคุณพิการบางคนมีทรัพย์สมบัตินะครับมีอาจสิ้นเกินตามที่ว่าก็กำหนดไว้นะครับเพราะว่าหลายๆคนตั้มกับป้อมมาแล้วนะครับว่า
สามารถทำปั่นปลื้มก่อนค่ะก็ไอ้คนพิการที่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกับก็ลงทะเบียนนะครับโหลดแอปไอ้ไต่ช่วยไต่พลัดนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้านี่คือตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่สี่ยกจนถึงยี่สิบสองนาฬิกาหรือว่าสี่ทิพย์กลางคืนนะครับก็สามารถวันนี้แล้วก็หวายรวดแอปตังไว้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ยืนยันในวันพรุ่งนี้กับก็มีกำหนดการลงทะเบียน5วันนะครับตั้งแต่วันที่25ถึง29นะครับก็ลงทะเบียนไปได้นะครับโครงการไต่ช่วยไต่พลัดออกทริปทริปนะครับรัฐบาลออกออกทริปเปิดเต้นผู้ลงทะเบียนออกทริปทริปเปิดเต้นนะครับและการสำหรับผู้ที่ว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับก็จะถือไม่700นะครับจากเดิมเดือนละ300รวมแล้วกัน1,000นะครับเช่นกันนะครับโบออกทริปทริปนี่ก็เดือนละ1,000นะครับเบี้ยนี้ก็จะไม่ตัดร่มนะครับไม่ตัดร่มกลางเดือนนะครับให้จ่ายให้หมดไปใน1เดือนเดือนนึงเดือนใดนะครับก็รวมที่เดือนเดือนละ1,000นะครับก็คุณที่ว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็คงจะจ่ายใจในเรื่องอุปโภคบริโภคคงจะเบาบางไปได้มากนะครับเนื่องจากคุณตามปกติก็ให้อยู่300เราก็จ่ายใจถือกล้องถือเก้าท่านหรืออันเองหรือว่าถือกล้องอุปโภคแล้วเราก็พอประตั้งไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาธุรกิจเราก็สามารถถือกล้องเพิ่มขึ้นมาได้เลยก็คงจะได้รับความสบายมากขึ้นนะครับหรือว่ามีความใบออกใบใช้มากขึ้นที่ว่ารัฐบาลช่วยในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนใจอย่างมีคุณภาพนะครับเราอย่าไปใจใจรุ่ยรุ่ยร้ายได้นะครับใจใจในสิ่งที่ว่ามีความจำเป็นในครอบครัวของเรานะครับป้อมเองแต่ละครั้งถ้าว่าเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือก็จะไปถือเก้าท่านเน่งตังไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ลูกหลานล้านใจจ่ายอุปโภคบริโภคหรือว่าจ่ายกินเอามาทำกินหรือว่าเอามาจ่ายร้อยในครอบครัวนะครับทำให้ครอบครัวเรามีได้มีความสบายขึ้นนะครับยิ้มตองยิ้มใจกันนะครับก็ทุกท่านช่วงนี้ความทุกข์กับการจ่ายใจในโครงการนี้นะครับก็คิดว่าคงจะมีความทุกข์กันทุกท่านนะครับเพราะว่าก็ไอ้ไล่หลานติดนะครับตามที่หลานติดก็คงจะได้รับซิดกันตัวหน้าทุกท่านนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับให้ลงทะเบียนแต่ถ้าว่าไม่ลงทะเบียนนี่ไม่จะได้รับซิดนะครับนอกเนื้อจากผู้ที่ว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนื่องจากก็มีทิศในบัตรนั้นอยู่แล้วนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็ช่วงนี้กวางเพลงก้อนนักร้องเพลงนะครับเดี๋ยวคอยกลับมาพบกันช่วงต่อไปนะครับเจอกันกับผม

ครับโตกเรียงโปรโปรปั้นปอนไปนะครับจากรายการสร้างกรมจับกันคงสมาคมกุลตาโบสถ์จังหวัดตรังนะครับถึงดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับ91.5ไม่เกิดนะครับถึงช่วงนี้ก็มันอย่างก้าวสู่ดูพ้นนะครับก็มีโรคที่ทำให้คนเราเจ็บกายได้ป่วยมากมายนะครับเช่นในโรคกายวัดย่อยนะครับกายวัดย่อยก็จะมีพ้นตอนฤดูพ้นนะครับก็อีกอย่างนึงก็ว่างนี้กายนูนะครับกายเหลือโรคนะครับกายเหลือโรคก็มันลืมระบาดนะครับก็ก้อยทุกๆตานนะครับดูแลทุกภาพก้องตัวเองก้องลูกหลานหรือว่าก้องคนพิการในมีทุกภาพที่แข็งแรงปลอดภัยนะครับอย่าให้ยุงไล่กัดนะครับแล้วถ้าว่าตกยุงกัดจะทำให้เจ็บกายได้ป่วยเป็นกายเหลือโรคได้นะครับหรือว่ากายวัดย่อยก็ถ้าว่าเราไปเที่ยวตาคุ้นเราได้ไอ้ได้อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ทำให้เกิดการเจ็บกายได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูแลทุกภาพตัวเองกันนะครับอย่าให้ตัวเองได้เจ็บกายได้ป่วยกันโดยการออกกำลังกายเดี๋ยวมั่งนะครับกินอาหารที่ว่ามีประโยชน์นะครับเราพยายามดูแลรักษาทุกภาพให้แข็งแรงอยู่ตราบื้อนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้เจ็บกายได้ป่วยนะครับทำให้ตัวเองมีทุกภาพแข็งแรงอยู่ได้กับลูกหลานนานๆนะครับก็รายการสังคมเดียวกันก็เดินทางมาถึงช่วงทุดตายนะครับเวลาหมดเวลานะครับกาตองก็ขอบคุณฐานพ่อบุตรบันร่วนนบนะครับและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆฐานทุกๆไว้นะครับโดยเฉพาะฐานผู้ควบคุมเที่ยงนะครับที่ว่าได้เปิดเพลงปล่อยฐานผู้กว้างได้รับกว้างนะครับหลังจากเราก็มาออกอากาศเพื่อร่องก้าวกล่าวมายังฐานผู้กว้างโดยเฉพาะคนผีการญาติคนผีการหรือว่าคนตัวไปนะครับจะได้รับรู้รับทราบเรื่องของคนผีการเพิ่มมาขึ้นนะครับก็วันนี้ก็กระผมก็ไหวพรในฐานผู้กว้างทุกๆฐานนะครับจงมีแต่ความทุกข์นะครับมีทุกขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทุกกายสบายใจมีเงินตรงใจไม่คาดมือและตลอดไปนะครับให้มั่งให้มีให้เราไม่รวยกันทุกๆฐานนะครับอย่าต้องลำบากอย่าอยากอย่าจนกันนะครับก็ให้ทุกคนมีความทุกข์ทุกวันทุกคืนนะครับวันนี้เวลาหมดก็ต้องกลับลาไปก่อนนะครับกับผมจะลงไปตรงกลับมาพบกับฐานผู้กว้างไม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ทลายโกดังแก๊งเปาเค2ยึดยาบ้า 8.9 ล้านเม็ดมูลค่ากว่า300ล้านบาทสารภาพรับมาจากทางเหนือใช้เป็นที่พักยาก่อนรอคำสั่งส่งต่อพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผบช.ภาค1พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธรรมนูญชาววณิชผู้บัญชาการจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาบ้า8,900,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา4คนประกอบด้วยนายวิโรธหรือเปาอายุ42ปีนายวัชรพงษ์หรือโต้งนางสาวปริชัดนางพนัดดาสัญชาติลาวพร้อมอาวุธปืนพกสั้นลูกโม่ขนาดจุด .38 1กระบอกเครื่องกระสุนปืนระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกและรถตู้ทึบยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวหมายเลขทะเบียน3388ชลบุรีใช้ในการขนยาและรถเก๋งโตโยต้ายาริสสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการขนยาเสพติดจากจังหวัดสระบุรีโดยใช้รถกระบะตู้ทึบเพื่อจะนำยาเสพติดมาเก็บไว้ที่บริเวณภายในบ้านไม่มีเลขที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบยาบ้าจำนวนกว่า8ล้านเม็ดและอาวุธปืนนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน4คนจากการสอบสวนขยายผลทราบว่ายังมียาเสพติดอยู่อีก1ที่ภายในบ้านเช่าหมู่3ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธนบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าวพบยาบ้าอยู่ในบ้านอีกจำนวน 900,000 เม็ดรวมเป็นการจับกลุ่มยาบ้าทั้งสิ้น 8,900,000 เม็ดเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนว่าร่วมกันมียาเสพติดประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายร่วมกันมีอาวุธปืนเถื่อนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีวัตถุระเบิดนอกจากนี้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งในทะเบียนไม่อาจออกอนุญาตให้ครอบครองโดยผิดกฎหมายก่อนส่งมอบตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.คูคตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนขอบคุณขอบใจ
9: วันก่อนป้าแมนซื้อขนมมาฝากพี่ก้อยแล้วพี่ก้อยยกมือไหว้พูดว่าขอบใจค่ะ
10: ก็ถูกแล้วนี่วิเชียรมาศผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องไหว้นะสิ
9: มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณแม่บอกพี่ก้อยต้องพูดขอบคุณถึงจะถูกใช่ไหมสีสวัสดิ
11: ์ใช่จ้ะคำว่าขอบคุณหรือขอบพระคุณเป็นคำที่เด็กหรือผู้น้อยใช้พูดกับผู้ใหญ่หรือพูดกับคนที่อายุเท่ากัน
10: แล้วขอบใจล่ะใช้เมื่อไหร
11: ่ขอบใจเป็นคำที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็กหรือพูดกับผู้น้อย
9: เวลาคุณแม่ให้พี่ก้อยนวดให้พอเสร็จแล้วคุณแม่ก็พูดว่าขอบใจ
11: ขอบคุณเป็นคำกล่าวที่ผู้น้อยแสดงความรู้สึกถึงบุญคุณกับผู้ใหญ่บางทีใช้ขอบพระคุณส่วนขอบใจเป็นคำกล่าวที่ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้น้อยทำ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พอก่อนเถอะแม่อย่างนี้ก็ตับแตกตายนะ
1: โอ้ยมันสะท้านมันสะท้าน

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองกำลังบูรพาและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ออกลาดตระเวนและสกัดการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนบริเวณบ้านไร่ใหม่หมู่8ตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่พบกลุ่มคนจำนวนมากกำลังเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติข้ามเข้ามายังฝั่งประเทศไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวพบเป็นชาวกัมพูชา22คนพร้อมเด็กเล็กและชาวไทยอีก3คนทั้งหมดไม่มีเอกสารเดินทางและไม่พบผู้นำพาอยู่ในที่เกิดเหตุแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง22รายให้ข้อมูลว่าเคยทำงานรับจ้างในประเทศไทยก่อนเดินทางกลับประเทศและพยายามลักลอบกลับเข้ามาหางานทำอีกครั้งโดยยอมจ่ายค่าข้ามแดนคนละ 7,500 บาทให้กับนายหน้าส่วนคนไทยที่ถูกจับกุมเปิดเผยว่าเคยทำงานอยู่กับเครือข่ายฟิลแฟนเป็นแอดมินตอบแชทหลอกร่วมลงทุนในฝั่งกัมพูชาหลังถูกชักชวนผ่านเฟซบุ๊กและไลน์โดยมีรายได้สูงถึงเดือนละ 25,000 บาทก่อนถูกลับลอบพาข้ามแดนไปทำงานในอาคารสกายดูและ LPP สกายพื้นที่ปอยเป็ดส่วนหญิงชาวไทยอีกคนเปิดเผยว่าเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่แต่ถูกเพื่อนชักชวนไปทำงานในเครือข่ายฟิลแฟนที่กัมพูชาอ้างว่ารายได้ดีสุดท้ายกลับตกอยู่ในวงจรแก๊งออนไลน์ผิดกฎหมายก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศหลังถูกกวาดล้างเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ไปเป็นเด็กประถมอีกครั้งจังเลย
1: อะไรนะปลาไม่อยากทำงานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่แบบนั้นค่ะวิทินเพียงแต่ว่าหนูเห็นแบบชุดนักเรียนสมัยนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่ารักดีอ่ะแถมยังมีหูกระต่ายด้วย
1: ขอพี่ดูหน่อยสิน
0: ี่ไงจ
1: ๊ะปลาเข้าใจผิดแล้วครับแบบนี้เขาไม่ได้เรียกหูกระต่ายเขาเรียกว่าคอซองต่างหาก
0: คอซองเหรอคะ
1: ใช่หรอครับเพราะคอซองก็คือผ้าผูกคอแบบที่สอดเข้าใต้ปกเสื้อกะลาสีซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือผ้าผูกคอเสื้อนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งชุดแบบนี้เป็นเครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มีโรงเรียนเอกชนบางแห่งก็นำชุดแบบนี้มาใช้เหมือนกัน
0: แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าคอซองล่ะคะ
1: คอซองเป็นคำนามหมายถึงซอกหัวเรือเป็นซอกที่อยู่ระหว่างกระทงเรือแรกกับหัวเรือหรือซอกท้ายเรือเป็นซอกอยู่ระหว่างกระทงเรือสุดท้ายกับท้ายเรือและก็ยังหมายถึงผ้าผูกคอแบบที่พี่อธิบายเมื่อตอนต้นนั่นแหละส่วนคำว่าหูกระต่ายที่ปลาพูดถึงตั้งแต่ต้นนั้นเป็นคำเรียกโบที่ผูกคอเสื้อเชิ้ตของผู้ชายที่ใส่ในงานราตรีซึ่งจะใช้แทนเน็คไทแต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าคอซองมีลักษณะคล้ายๆกับหูกระต่ายเหมือนที่ปลาเข้าใจผิดเรียกคอซองว่าหูกระต่ายนั่นแหละ
0: จริงๆด้วยค่ะมันมีรูปร่างคล้ายกันระหว่างคอซองกับหูกระต่ายหนูก็เพิ่งสังเกตคอซองหมายถึงผ้าผูกคอแบบหนึ่งที่ใช้สอดใต้ปกเสื้อกะลาสีส่วนหูกระต่ายใช้เรียกโบที่ผูกคอเสื้อเชิ้ตของผู้ชายสามารถใช้แทนเน็คไทได
1: ้ถูกต้องแล้วครับทีนี้น้องปลายังอยากจะกลับไปเป็นเด็กผูกคอซองอีกหรือเปล่าล่ะ
0: ก็อยากนะคะถ้ามีโอกาสมันน่ารักดีว่าแต่เดี๋ยวนี้พี่ทินชักจะมีความรู้เรื่องภาษาไทยมากขึ้นทุกวันนะคะอย่างเงี้ยต้องยกความดีให้กับพี่หนูเขาไป
1: ก็ได้ไม่มีปัญหา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน2569บูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนแผนอุทกภัยลดผลกระทบประชาชนที่ห้องประชุมศรียะลาสารกลางจังหวัดยะลาผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดรองรับสถานการณ์อุทกภัยในห่วงฤดูฝนปี2569โดยมีนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองเข้าร่วมสถานีอุตุนิยมวิทยายะลาได้รายงานว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ภาคใต้คืออิทธิพลลมตะวันออกที่พัดปกคลุมส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันนี้สอบต.ยังคงเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี2569นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้จริงลดความซ้ำซ้อนในการสั่งการโดยกำหนดให้ศูนย์บัญชาการหลักอยู่ที่จังหวัดเชื่อมโยงการปฏิบัติงานไปยังระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีเอกภาพนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและระบบแจ้งเตือนภัยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อป้องกันความสับสนระหว่างเกิดสถานการณ์รวมถึงให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนรสชาติ
9: อาหารแมวยี่ห้อใหม่ที่คุณแม่พี่ก้อยซื้อมาให้เรากินเนี่ยรสชาติไม่อร่อยเลยแล้วยังเขียนผิดอีกต่างหาก
10: แล้วที่ถูกเขียนยังไงล่ะ
11: รสชาติคำว่าชาติต้องเขียนชอช้างสระอาต่อเต่าสระอีคำว่ารสชาติหมายถึงรส
10: ก็เขียนเหมือนกับคำว่าชาติจีนชาติไทยใช่ไหม
11: ถูกแล้วแต่ชาติในคำว่ารสชาติไม่ต้องแปล
10: คำว่ารสชาติก็แปลว่ารสเท่านั้นน่ะหรอ
11: ถูกแล้วรสชาติอร่อยก็แปลว่ารสอร่อยคำว่ารสชาติเขียนรอเรือสอเสือชอช้างสระอาต่อเต่าสระอิหมายถึงรถ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กลุ่มผู้ประกอบการร้องกองปราบอ้างถูกบริษัทการตลาดชื่อดังเบี้ยวสัญญาเสียหายกว่า4ล้านบาทที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายดำรงบุญประคองทนายความได้นำกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจำนวน10รายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทตัวแทนทำการตลาดชื่อดังหลังพบพฤติการที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเบื้องต้นพบมูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทกลุ่มผู้เสียหายได้ลงเชื่อการโฆษณาของบริษัทรับทำมาร์เก็ตติ้งชื่อดังแห่งหนึ่งผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการโฆษณาอ้างว่าสามารถช่วยวางแผนการตลาดและการประสานงานกับกลุ่มคู่ค้าในประเทศปลายทางได้เช่นจีนลาวและเวียดนามเพื่อนำสินค้าไทยไปจัดจำหน่ายได้โดยอ้างว่ามีฐานลูกค้าในประเทศดังกล่าวรองรับอยู่แล้วต่อมาผู้ประกอบการสนใจทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการเริ่มต้นจำนวน 5,000 บาทจากนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการทางการตลาดอีกรายละหลักแสนบาทซึ่งแต่ละรายจะถูกเรียกเก็บจำนวนเงินที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้ผู้เสียหายบางรายยังระบุว่าถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายยิบย่อยเพิ่มเติมในภายหลังเช่นค่าบริการล่ามเป็นต้นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับเรื่องและสอบปากคำกลุ่มผู้เสียหายพร้อมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและจะเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วยโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วยมักพบอาการของโรคในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นเริ่มแรกพบจุดเล็กสีเหลืองบนใบต่อมาจะเป็นแผลขีดสีเหลืองยาวขนานไปตามเส้นใบค่อยๆขยายใหญ่ตรงกลางของแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทาแผลคล้ายรูปตามีวงสีเหลืองล้อมรอบหากอาการรุนแรงใบจะเหลืองขอบใบแห้งและฉีกขาดทำให้กล้วยมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่การออกดอกและผลไม่ปกติผลเล็กไม่สมบูรณ์และผลแก่ก่อนกำหนดสำหรับแนวทางในการป้องกันและกำจัดให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบใบกล้วยมีอาการของโรคให้รีบตัดใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลงปลูกและตัดแต่งใบกล้วยในแต่ละต้นหรือแต่ละกอไม่ให้แน่นเกินไปเพื่อลดความชื้นในกอกล้วยที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการสะสมโรคจากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโครคลอราส 50% WP อัตรา30 กรัมต่อน้ำ20 ลิตรหรือสารทีบูโคนาโซ 43% SC อัตรา30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20 ลิตรหรือสารไดฟิโนโคนาโซ 25% EC อัตรา30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20 ลิตรหรือสารแมนโคเซป 80% WP อัตรา30 กรัมต่อน้ำ20 ลิตรโดยเกษตรกรต้องพ่นให้ทั่วต้นที่เป็นโรคนอกจากนี้หากเกษตรกรต้องการปลูกกล้วยจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและที่สำคัญต้องไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูกให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคและควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วยเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ยะลาคึกคักประชาชนแห่อุดหนุนไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพสัปดาห์ที่3ด้านพาณิชย์แจกคูปองส่วนลดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรยากาศการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสัปดาห์ที่3ณอำเภอเมืองยะลายังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับการจัดงานในสัปดาห์นี้ทางอำเภอเมืองยะลาได้ย้ายสถานที่จำหน่ายสินค้ามายังบริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลาหลังศาลากลางจังหวัดยะลาโดยบูรณาการร่วมกับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเนื่องจากพื้นที่เดิมต้องใช้ตัดเตรียมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี2569ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือสินค้าราคาประหยัดโดยในวันนี้ทางอำเภอเมืองยะลาได้จัดเตรียมไข่ไก่ไว้รองรับจำนวน230แผงจำกัดการซื้อคนละไม่เกิน2แผงและน้ำมันพืชจำนวน90ลังไม่จำกัดจำนวนรวมถึงสินค้าชุมชนอาหารสดขนมพืชผักและผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาได้ร่วมกิจกรรมตลาดนัดไทยช่วยไทยบายพาณิชย์เป็นสัปดาห์ที่3พร้อมมอบสิทธิพิเศษลด2ต่อด้วยการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า20บาทจำนวน200ใบให้แก่ประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าคิวขอรับสิทธิ์อย่างคึกคักโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนแล้วยังเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรรายย่อยให้มีช่องทางกระจายสินค้าพร้อมทั้งสร้างมาตรฐานราคาสินค้าที่เป็นธรรมและมีคุณภาพสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสในสัปดาห์นี้สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพครั้งต่อไปได้ในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับผมพุทธชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในครัวครับมาทำความรู้จักกับคำว่าชำแหละครับชำแหละเนี่ยเราต้องทำไงครับ
7: ชำแหละก็คือต้องกรีดก่อนครับแล้วก็การผ่าเพื่อเอาชิ้นส่วนต่างๆไปทำอาหารครับ
1: คำว่าชำแหละในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงเลาะเนื้อออกจากกระดูกแล้วแบะออกเฉือนเป็นชิ้นๆเชือดตัดแยกออกเป็นส่วนๆเช่นชำแหละเนื้อสุกรชำแหละศพครับ
8: ค่ะชำแหละไงหั่น
9: หั่นปลาชำแหละเนื้อ
10: การหั่นแยกชิ้นส่วนขายอะไรแยกถ้าเป็นรถ
11: เขียงหมูเลยครับขายเนื้อหมูชำแหละเนื้อขายอะไรอย่างเงี้ยครับ
12: ค่ะแล้วก็แหวะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ
13: ชำแหละหมูชำแหละเนื้ออย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเนื้อเราก็เหมือนแบบเอามีดนะคะใช้อุปกรณ์ผ่าชำแหละอะไรอย่างเงี
1: ้
13: ย
1: ในปัจจุบันครับได้มีการนำคำว่าชำแหละไปใช้กันอีกหนึ่งความหมายซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับเราไปชวนมึงครับว่าคนทั่วไปนั้นเขาใช้คำว่าชำแหละในความหมายอะไรครับ
13: ขยายความอะไรอย่างนี้ได้ไหม
9: ก็การสืบสวนไงชำแหละ
11: ผมว่าเป็นการแจกแจงถึงเรื่องรายละเอียดของสิ่งนั้นๆมากกว่า
13: เปิดโปงตีแผ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
12: ตีแผ่พวกข้อมูลพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้อีนางเ
1: อ้ยอีหยัง
0: นางเอ้ย
1: อีหยัง
0: นา

voilà. Allez, vous pouvez me l'aider.

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐบาลเข้มคัดกรองโรคอีโบลาจากนักท่องเที่ยวพื้นที่เสี่ยงมีผล21พฤษภาคมนี้รัฐบาลสั่งทุกหน่วยงานยกระดับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศคองโกยูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายอีโบลามีผล21พฤษภาคมนี้กรณีโรคติดเชื้ออีโบลาได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เป็นไปตามการติดตามสถานการณ์ขององค์การอนามัยโลก WHO ที่ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลหลังพบการแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขในการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้การบริหารจัดการสามารถเป็นไปอย่างได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนคนจมน้ำต้องช่วย
14: ไฮย่าอีตาเหลิมนี่ยกย่ำจริงๆไล่ข่าวว่าช่วยเด็กจมน้ำไว้ด้วยอ่ะ
15: แม่เจ๊กไม่ต้องชมหรอกเรื่องธรรมดาเป็นใครก็ต้องช่วยทั้งนั้น
14: ห้าไม่นะอาเหลิมถ้าเป็นว่านะว่าไม่กล้าหรอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นจะช่วยล่ะยังไงอ่ะ
16: กรณีเจ็กเฮงอาจช่วยด้วยการตะโกนขอความช่วยเหลือโยนห่วงยางหรือสิ่งของให้คนจมน้ำเกาะก็นับเป็นการช่วยเหลือแล้วนะคะถ้าเห็นคนจมน้ำแล้วไม่ช่วยแบบนี้ผิดกฎหมายค่ะเพราะกฎหมายอาญาว่าไว้ถ้าเราพบเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตซึ่งเราช่วยได้แต่ไม่ช่วยมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินฉะนั้นเราต้องช่วยนะคะ
14: ไล่เลยไล่เลยถ้าว่าเจอใครจมน้ำว่าจะช่วยเต็มที่ไม่ต้องห่วง
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
17: ต้นหม่อนพันศรีสเกต33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่สามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎรผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องพระพักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้นางชิชนกแสนมนตรีหนึ่งในชาวบ้านหมู่5ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เคยเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มที่ได้ทอผ้าต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
18: ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะท่านเสด็จแล้วก็ท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมดีใจมากเลยค่ะตอนนั้นคือข้าวยังไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนพอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีจะทำศูนย์ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดี
17: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสารต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปลดารัตสุกิจประเสริฐสวทเชียงใหม่รายงาน
19: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: วัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 กิโลเฮิรตซ์ กับผมเอกพงษ์นพสกุลครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนพิการเรียกว่าสลับกันนะทุกประเภทนะครับทุกประเภทความพิการเลยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเป็นเรื่องราวของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเป็นรายการที่เป็นความร่วมมือกันนะแต่ว่าเราก็เปิดโอกาสให้คนพิการทุกๆความพิการนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง7ประเภทความพิการเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับวันนี้พบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเอกพงษ์นพสกุลและทีมงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็นำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาพบกันเป็นประจำที่นี่เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับทั้ง FM 92.5 AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่รับสัญญาณรายการนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะจบไปแล้วก็ก่อนหน้านี้รักเธอเสมอเป็นเพลงประสานเสียงลูกกรุงเพราะๆนะครับที่เลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้พร้อมกับสาระเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยครับช่วงนี้อากาศบ้านเราก็แปรปรวนนะครับฝนเยอะหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับคนพิการที่อาจจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือใครก็ตามนะฮะระมัดระวังเลยติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็อย่าไปโดนฝนนะเวลาเราไม่สบายเราเป็นหวัดเนี่ยโอ้หายยากมากเลยนี่ผมก็เพิ่งดีขึ้นเองนะก่อนหน้านี้เป็นหวัดอยู่หลายวันเลยนะมาจัดรายการเสียงก็โอ้โหหายไปด้วยนะฮะอันนี้เสียงเพิ่งดีขึ้นเมื่อเนี่ยวันเนี้ยวันสองวันนี้เองคุณผู้ฟังครับเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้วันนี้มีการเลือกตั้งประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยท่านใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็จริงๆเพิ่งมีการเลือกตั้งจบไปเมื่อช่วง4โมงเย็นคือก่อนรายการเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับพูดถึงชมรมเยาวชนตาบอดไทยนิดนึงแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปลูกฝังให้เยาวชนตาบอดที่มีอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยได้ฝึกฝนปฏิบัติตนนะครับในชมรมเยาวชนตาบอดไทยเพื่อสร้างความเป็นผู้นำนะครับเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มาช่วยกันดำเนินการในการบริหารหรือในการช่วยกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ครับเพราะฉะนั้นเราได้มีชมรมเยาวชนตาบอดไทยมาตั้งแต่ปี2541แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมมีสัมภาษณ์น้องจากชมรมเยาวชนตาบอดไทย2ท่านก็คือน้องสุริยะรุ่งเช้าประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยแล้วก็น้องศิวกรลาบใหญ่นะครับรองประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยซึ่งจริงๆตอนนี้เขาเป็นอดีตไปแล้วนะครับผมสัมภาษณ์ไว้ก่อนนะแต่ว่าจะเอามาให้ฟังว่าเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์มีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้มีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านำมาเรียนให้ทราบนะครับแต่สัปดาห์นี้เราไปคุยกับน้องเพชรและน้องกรนะครับสุริยะรุ่งเช้าและศิวกรลาบใหญ่กันก่อนว่าเนี่ยที่ผ่านมาเขาทำงานอะไรยังไงกันบ้างแล้วที่มาที่ไปของชมรมเยาวชนตาบอดไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไประ
2: วังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ช่วงนี้มาถึงการพูดคุยกับน้องๆจากชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับคุณผู้ฟังครับน้องเพชรกับน้องกรสุริยะรุ่งเช้าและศิวกรลาบใหญ่ประธานและรองประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยซึ่งวันนี้ได้ประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยคนใหม่แล้วแต่เดี๋ยวจะเป็นใครอาทิตย์หน้ามาเล่าให้ฟังแต่อาทิตย์นี้มาคุยกับกรและเพชรก่อนจริงๆผมสัมภาษณ์น้องไว้ตั้งแต่เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับเราไปคุยกันว่าเนี่ยชมรมเยาวชนตาบอดไทยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็สิ่งที่เด็กๆ เขาคิดเขาทำกันตอนนี้เขาทำอะไรกันบ้างและความคืบหน้าของชมรมเยาวชนตาบอดไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
5: สวัสดีครับทั้งสองคนครับให้แนะนำตัวเองเลยดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นใครเป็นตำแหน่งอะไรในชมรมเยาวชนตาบอดไทยกันบ้างเอาเริ่มจากพี่เพชรก่อนก็ได้ครับ
6: ครับสวัสดีครับผมชื่อเพชรนะครับสุริยะรุ่งเช้าเป็นประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยครับก็ปัจจุบันเพชรก็เป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนสามเสนนอกประชาราษฎร์อนุกูลครับ
5: โรงเรียนสามเสนนอกประชาราษฎร์อนุกูลก็อยู่แถวนี้เนาะใกล้ๆห้วยขวางใกล้ๆสถานีเรานี่เองนะครับสอนเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันเอาพี่กรณ์แนะนำตัวเองก่อนครับ
7: ครับสวัสดีครับผม
5: เข้ามาครับ
7: กรณ์ศิวกรลาบใหญ่ครับ
5: โอเค
7: เป็นรองประธานชมรมนะครับซึ่งผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปัจจุบันผมก็ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงพมไว้นะครับ
5: สอบขึ้นบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
7: ใช่เรียบร้อยแล้วครับ
5: แล้วก็จบปริญญาหมาดๆ
7: คร
5: ับ นะเพิ่งรับปริญญาไปไม่นานนี้นะครับส่วนพี่เพชรก็เป็นข้าราชการครูไปแล้วนี่สอนมาบรรจุมานานหรือยังครับ
6: 1ปีแล้วครับ
5: 1ปี
6: ครับ
5: โอเคนะครับก็เรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่จริงๆนะครับในวันนี้ก็ชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับ
6: ครับ
5: แน่นอนว่า จะบอกว่าถ้าพูดถึงสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกท่านได้รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ภายใต้โครงสร้างยังมีชมรมเยาวชนตาบอดไทยซึ่งเป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำเลยนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับว่าแนะนำตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ทั้งน้องๆเนี่ยเมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วแต่ว่าจะถามเลยว่าคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จุดเปลี่ยนแรงบันดาลใจที่ทำให้มีความอยากเข้ามาทำงานนะครับในชมรมเยาวชนตาบอดไทยตรงเนี้ยร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มตัวแบบเนี้ยมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างให้พี่กรณ์ก่อนแล้วกันครับพี่กรณ์ทำยังไงจริงๆเราเรียนเราเที่ยวเราอะไรก็ได้เราไม่ต้องมาทำงานเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนี้แต่ว่าทำไมถึงเราได้เข้ามาเป็นแกนนำ
7: โอเคครับคือแรงบันดาลใจของผมนะคือเห็นว่าความโอกาสความเท่าเทียมของคนตาบอดเนี่ยยังถูกไม่ได้รับอย่างเพียงพอครับซึ่งผมมองว่าความบกพร่องทางสายตาเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อจำกัดของเขาแต่ว่าสิ่งที่จำกัดเขาคือโอกาสในการเข้าถึงแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสังคมนะครับมันเลยทำให้ผมอยากเข้ามาใช้พลังคนรุ่นใหม่เนี่ยมาสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนหรือเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนตาบอดทั่วประเทศอ่ะยังรับรู้ว่ายังมีเพื่อนพี่น้องอีกหลายๆคนที่ยังร่วมต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนตาบอดทั่วประเทศนะครับ
5: ดูการตอบเขานะคือเหมือนกับว่าก็นั่งคุยกันนี่แหละแต่ว่าแบบเป็นการตอบที่มีสเต็ปแล้วก็เรียบเรียงมาได้อย่างดีแล้วก็มันไม่ได้มีสคริปต์มีอะไรแต่ว่าคือโอเคแหละเราเป็นรองประธานเราเป็นผู้นำกิจกรรมเราก็คุยแบบมีสเต็ปแบบนี้นะครับพี่เพชรเป็นประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยจริงๆวาระนี่เขามี2ปีปรับเปลี่ยน1ครั้งใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
5: แรงบันดาลใจคำถามเดียวกันกับพี่กรณ์นะครับเรา ทำยังไงเราถึงได้เข้ามาทำงานอยู่ตรงนี
6: ้ครับสำหรับเพชรเองก็หลังจากที่เรียนจบปวช.ครับก็เป็นช่วงปิดเทอมทีนี้เราก็อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างที่จะเข้ามหาวิทยาลัยครับแล้วมันเป็นช่วงว่างพอดีแล้วก็มีรุ่นพี่ครับชักชวนให้เข้ามาทำงานตรงนี้ครับเราก็เริ่มจากจุดแรกที่เหมือนช่วยซัพพอร์ตงานคร่าวๆเล็กๆน้อยๆโดยที่เราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับจนเปลี่ยนผ่านจากรุ่นนั้นตั้งแต่ปี2562นะครับเราก็จากตัวเล็กตัวน้อยนะครับช่วยงานเล็กๆน้อยๆจนทำมาจนเราเริ่มได้มีบทบาทมากขึ้นเราเริ่มจากที่แบบเราไม่ได้อยากจะทำแค่เพื่อนชวนเฉยๆก็อาจทำไปจนพอเราทำไปสักพักเรารู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์กับสังคมนี้เหมือนกันนะแล้วก็ทำไปทำมาเราก็รู้สึกว่ามันชอบแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆ
5: ครับงั้นพี่เพชรกับพี่กรณ์ช่วยกันคุยหน่อยว่าเอาให้ท่านผู้ฟังลุงๆป้าๆพี่ๆน้องๆที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็ดูเพจเราด้วยเนี่ยรู้จักกับชมรมเยาวชนตาบอดไทยมากขึ้นนิดนึงอยากจะบอกว่าที่มาที่ไปของชมรมเยาวชนตาบอดไทยเนี่ยครับให้เราฟังนิดนึงว่าตอนนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายอะไรหรือมีความสำคัญยังไงต่อเยาวชนตาบอดทั่วประเทศที่แบบว่ามีสมาชิกเป็นหลักร้อยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ที่สำคัญคือทั่วประเทศนะครับเล่าให้ฟังหน่อย
7: ครับคือชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับคือเป็นองค์กรนึงที่ก่อตั้งภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งชมรมนี้เป็นเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่บ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะนำไปสู่ผู้นำในอนาคตนะครับโดยหลักสำคัญที่เราชมรมที่เราเน้นให้กับเยาวชนเนี่ยคือส่งเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนตาบอดทั่วประเทศให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่รวมถึงตระหนักรู้ถึงการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตาบอดในอนาคตอีกทีแล้วเราก็หวังว่าเยาวชนตาบอดที่เข้ามาสู่ชมรมเราเนี่ยจะกลายเป็นกำลังสำคัญในสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ในสังคมด้วยครับผม
5: ครับพี่เพชรแล้วครับ อยากจะบอกอะไรอีกเพิ่มเติมไหมว่าที่มาที่ไปของชมรมเยาวชนตาบอดไทยแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยครับ
6: ครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของจุดกำเนิดของชมรมเยาวชนตาบอดไทยนะครับก็จริงๆแล้วชมรมเนี่ยครับก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2541แล้วนะครับคนที่เป็นคนก่อตั้งนะครับก็เป็นกลุ่มคนตาบอดนะครับในยุคนั้นที่อยากจะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเป็นเวทีที่จะให้เยาวชนจากทั่วประเทศนะครับได้มาพบปะกันนะครับก็มีการผ่านการเป็นประธานมาแล้วทั้งหมด13คนนะครับซึ่งเพชรก็เป็นคนที่13
5: เพชรก็คือตอนนี้อยู่13
6: ใช่ครับ
5: พี่กรณ์ก็อยู่ในชุดของพี่เพชรด้วย
7: ใช่
6: ใช่
5: ครับพี่กรณ์นี่อยู่ชุดก่อนหน้านี้ใช่มั้ย
7: ใช่ชุดที่12ของคุณจอยคร
5: ับ
7: อ๋อ
5: ก่อนหน้านี้ด้วยใช่มั้ย
6: ใช่ครับ
5: ครับแล้วเป็นประธานคนที่13มา2ปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยหน่ายยังไง
6: ก็การทำงานนะครับมันก็มีทั้งปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทั้งที่ผ่านมา2ปีนะครับก็ถือว่ามีทีมเวิร์คที่ดีครับถึงเราถึงผ่านมาได้
5: งั้นเรางั้น2คนช่วยกันคุยภารกิจของตำแหน่งกรรมการบริหารชมรมเยาวชนตาบอดไทยโดยเฉพาะประธานกับรองประธานเนี่ยเราทำอะไรบ้างล่ะที่ผ่านมาหรือว่าเหมือนโครงสร้างทั่วไปหรือว่าเราต้องเป็นแกนนำอะไรยังไงบ้างครับ
6: ถ้าเป็นของชมรมเยาวชนตาบอดไทยครับโครงสร้างขององค์กรของเราก็จะมีแบ่งออกเป็นทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคครับ อย่างส่วนกลางก็จะมีอยู่ไม่เกิน15ตำแหน่ง มีตัวประธานรองประธาน4ภาคก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
5: แสดงว่าก่อนนี่เป็น
7: ภาคตะวันออกเฉียงเหน
5: ืออ๋อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ใช่ครับ
7: ประธานภาคตะวันออกแล้วก็ครอบตำแหน่งรองประธานของชมรม
5: อ๋อ
6: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคของเราก็จะ

0: พื่อนนะครับ แต่ว่าเราก็ยังคงมีระบบมีวาระการประชุมมีการทำหนังสือเข้าหนังสือออกเป็นระบบขององค์กรปกติแต่ในการทำงานเราค่อนข้างสบายๆคุยกันเหมือนเพื่อนนะครับ
1: ก่อนได้แรงบันดาลใจมาจากไหนว่าเรามีโครงสร้างแบบนี้เราจัดรูปแบบอย่างนี้ประธานกรรมการมีกี่คนมีประชุมกี่ครั้งอะไรยังไงเราคิดขึ้นมาเองหรือว่าเราไปมีไอดอลอะไร
2: คือเหมือนเราอ่ะนำลักษณะโครงสร้างองค์กรเนี่ยมาจากสมาคมแม่บางส่วนครับแล้วก
1: ็
2: มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเยาวชนในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคอย่างผมเองอ่ะผมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเป็นคนโคราชครับผมก็จะคุ้นเคยเยาวชนในภาคนั้น
1: ๆ
2: เวลามีกิจกรรมหรือว่าโครงการใดๆเนี่ยผมก็จะชักชวนในเพื่อนๆในภูมิภาคนั้นก่อนเป็นอันดับแรกครับใช่
1: เหมือนไม่ใช่เหมือนนะเมื่อกี้พี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่ก็ไปช่วยดำเนินกิจกรรมให้กับชมรมเยาวชนตาบอดไทยเป็นค่ายพัฒนาภาวะผู้นำพี่เพชรเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราผ่านเพิ่งผ่านไปหมาดๆเองกลับมายังไม่หายเหนื่อยเลยเป็นยังไงบ้างครับค่ายที่ผ่านมา
0: ก็ เป็นค่ายนะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7เมษายนที่ผ่านมาเป็นค่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะครับสำหรับคนตาบอดแล้วก็อาจจะเสริมในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับการ
1: เสริมสร้างตีปีนี้เป็นไง
0: ใช่ครับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: มีภัยอะไรบ้าง
0: ก็สาธารณภัยของเราที่ได้มีการจัดโครงการที่ผ่านมาก็จะเป็น
2: อ
0: ุทกภัยมีอัคคีภัยนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวรวมไปถึง
2: การฉุกเฉิน
0: เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: พี่กรได้อะไรบ้างได้ข่าวว่าไปสำลักควันป่ะ
2: ใช่ครับคือจำลองการไฟไหม้ก็คือผมได้แบบเหมือนแบบคานว่าจำลองว่าตอนนี้มีไฟไหม้เราก็ต้องเหมือนเอาตัวรอดตรงที่ว่าเราพบถุงพลาสติกในการที่แบบนำถุงนั้นอ่ะมาใส่อากาศที่ยังเหลือรอดอยู
1: ่
2: แล้วก็แบบแล้วก็คุมสีสันอีกทีแล้วแบบพยายามหาทางออกครับใช
1: ่โอ้อันนี้แสดงว่ามันต้องมีกระบวนการขั้นตอนมากกว่าคนตาดีไหมในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะให้เด็กๆได้รับการอบรมหรือเหมือนกันอันนี้พี่เพชรเล่าให้ฟังขยายความเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับเรื่องของสาธารณภัยเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเฉพาะเนาะ
0: ครับก็กระบวนการมันก็จะค่อนข้างในบางส่วนก็ยังคงเหมือนกันอยู่แต่ก็จะมีรายละเอียดที่มันปลีกย่อยออกไปครับอย่างเช่นเรื่องของการหนีไฟอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นของคนตาบอดเนื่องจากมองไม่เห็นนะครับมันก็จะมีอุปสรรคที่มันค่อนข้างเยอะกว่าคนมองเห็นปกตินะครับเนื่องจากถ้าสมมติว่ามีการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครับสถานที่ตรงนั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเกิดไฟไหม้เนาะทีนี้แล้วเราพอเรามองไม่เห็นอ่ะมันก็ต้องมีการสำรวจพื้นที่ด้วยต้องถือไม้เท้าด้วยต้องมือหนึ่งซ้ำกำแพงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แสดงว่าวิทยากรนี่ต้องใช้ความรู้เฉพาะตัวหรือต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: ได้ด้วยรู้สึกยังไงเข้าไปในห้องควันแล้วอาการพี่กรณ์เป็นไงพี่กรณ
2: ์คือแบบนั้นผมก็แอบตื่นตลกนิดนึงแต่ก
1: ็นิดนึง
2: คิดว่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่มีอยู่เราก็พยายามมือสัมผัสรอบๆข้างแล้วก็ฟังเสียงรอบๆข้าง
1: ครับทราบแล้วเพชรเนี่ยเป็นครูอยู่ที่สามเสนนอกกรณ์ก็กำลังขึ้นบัญชีที่จะเรียกเพิ่งจบหมาดๆเลยวางอนาคตของตัวเองไว้อย่างไรบ้างเอาคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรทุกวันนี้ที่ได้มาแล้วที่ทำอยู่เนี่ยมันใช่ไหมอะไรเงี้ยเชิญเพชรก่อนครับ
0: ครับสำหรับเพชรนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็ปัจจุบันเป็นครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนสามเสนนอก
1: สอนป.ไหนครับ
0: สอนป.3
1: ป.3
0: แต่ว่าเดี๋ยวเทอมหน้านี้ก็จะได้ย้ายไปสอนป.6ครับ
1: เด็กโตขึ้นหน่อยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับต่อครับ
0: ก็สำหรับเพชรพี่ก็รู้สึกว่าอาชีพที่ทำอยู่ก็คือสำหรับเพชรคือมั่นคงแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นครูแบบนี้ต่อไปครับ
1: คือเราเรียนมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียนหรือพี่ลืมถามเมื่อกี้เราจบอะไรมานะ
0: จบครุศาสตร์ครับสาขาวิชาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับ
1: ก็ได้สอนสังคม
0: ใช่ครับ
1: ตามที่เราได้จบมา
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็คือมั่นคงละบรรจุเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการครูเรียบร้อยละก็ถ้าไม่มีอะไรมันก็คงไม่ควรที่จะมีอะไรเนาะแล้วก็บรรจุแล้วเราก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นครูเป็นครูเลื่อนวิทยาฐานะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก
0: ็
1: น่าจะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็จะได้เป็นครูที่ดีนะครับเขาบอกว่า

0: ครูก็เปรียบเหมือนเรือจ้างก็จริงก็ยอมรับกันไปแต่ว่าเราสามารถส่งสิทธิ์เข้าถึงฝั่งได้เป็นประจำทุกปีปีละหลายคนด้วยนะครับอันนี้ก็โอ้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็หลายพี่ว่าพี่ๆผู้ใหญ่ฟังตอนนี้ก็คงจะขนลุกกันเนาะเพราะเราก็มีอาชีพบรรจุตั้งแต่ตอนจบใหม่ๆเลยนะครับพี่กรณ์แล้วครับ
1: ครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือผมขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการไว้อยู่ครับก็เป็นลำดับต้นๆอยู่ซึ่งผมคาดว่าในระยะเวลา2ปีน่ะน่าจะมีการเรียกบรรจุถึงลำดับของผมอยู่ครับซึ่งในตำแหน่งนี้ผมก็คิดว่ามันก็คงสอดคล้องกับสิ่งที่ผมกำลังทำงานในชมรมอยู่ด้วยครับก็คือเน้นพัฒนาเน้นให้การสนับสนุนกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุเด็กเยาวชนสตรีนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เรามาจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยชมรมเยาวชนตาบอดไทยตั้งมาตั้งแต่ปี2541พี่เองก็เคยอยู่ในลักษณะการก่อตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรากำลังจะเลยจากเยาวชนในอีกไม่นานเรายังคงโลดแล่นอยู่ในวงการต่อไปนะครับอยากจะกลับมาพัฒนาองค์กรแม่หรือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเชิญพี่เมื่อกี้ก่อนพูดจบแล้วอ่ะก่อนต่อเลยก็ได้ครับ
1: ในตัวผมเองก็คือถ้ามีโอกาสได้มาร่วมงานหรือมาทำงานให้สมาคมอ่ะผมก็อยากเข้ามานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสมาคมระดับจังหวัดที่ผมอยู่นครราชสีมาแล้วก็สมาคมแม่ก็คือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะในส่วนงานไหนถ้ามีโอกาสให้ผมได้เข้าไปผมก็พร้อมเสมอที่จะเข้าไปช่วยเหลืองานพี่ๆทุกคนครับ
0: ครับพี่เพชรครับ
2: ครับส่วนตัวเพชรเองก็คิดว่าหลังจากจบจากการทำงานให้กับชมรมเยาวชนตาบอดไทยเสร็จก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพของตัวเองสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตหากตัวเองมีความรู้ความสามารถหรือมีองค์กรไหนที่จะให้เราช่วยตรงไหนได้ก็ยินดีมากๆครับแต่ก็จริงๆระหว่างนี้ก็คือถ้ามีอย่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับถ้ามีตรงไหนให้ช่วยได้ก็ช่วยได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับ
0: เต็มที่เลยเนาะ
2: เต็มที่ครับ
0: เอาวันนี้อยากจะให้ตอบทั้งสองคนแล้วก็เอาเป็นตอบแบบว่าเรียกว่าอะไรสั้นๆนะครับเอาเป็นความคิดของเราเองก็คือทุกวันเนี้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็มีปัญหาอุปสรรคทั้งนั้นน่ะแต่ว่าอย่างที่อยากจะรู้ว่าปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เยาวชนตาบอดในยุคนี้เจอมีอะไรบ้างชมรมเองมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างครับพี่ก่อน
1: ปัญหาที่เยาวชนตาบอดเจอหรือไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดทั่วไปเนี่ยผมมองว่าจะเกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเขาจะมองว่าคนตาบอดหรือคนพิการประเภทอื่นเนี่ยเป็นวัตถุแห่งการทำบุญ ครับผมก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือว่าเขาจะมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็เหมือนว่าเขาได้ทำบุญกับพวกเรา ในการที่จะนำเขาสู่ในสิ่งที่ได้รับบุญกลับมาซึ่งตัวผมเองอ่ะผมมองว่าคนตาบอดไม่ได้เป็นวัตถ
0: ุสภาพบุญ
1: ใช่ไม่ใช่เป็นสภาพบุญให้กับคนอื่นในสังคมแต่แล้วก็เป็นคนคนหนึ่งในสังคมนี่แหละแค่จะต้องการโอกาสหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นๆนะครับ
0: ครับเพชรแล้วครับมองไงครับ
2: ครับของเพชรจะมองในประเด็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนตาบอดครับเนื่องจากก็คืออย่างพวกเราเนาะอยู่กับองค์กรคนตาบอดมาอย่างยาวนานนะครับก็ที่เพชรเห็นก็คือเด็กเยาวชนปัจจุบันเนี่ยครับจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงประชาสังคมแบบนี้ค่อนข้างน้อยอะครับเพราะว่าก็ถ้าเราพูดตามกันตามตรงก็คือเรามาทำด้วยความที่มันไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรเลยอะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็หลังๆมาก็เหมือนไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นนะครับโดยชมรมก็ได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนตาบอดแล้วก็เพื่อที่จะเสริมให้เขาเข้าไปมีบทบาทในองค์กรของคนพิการในทุกระดับนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ครับที่จะเพื่อให้เขาสนใจเข้ามาทำงานให้กับองค์กรคนพิการในอนาคตนะครับ
0: ครับมีเวลาน้อยนะครับจริงๆอยากจะคุยต่อแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตีมารอจัดรายการอยู่แล้วนะครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็วันนี้มีถ่ายทอดเสียงด้วยนะครับสารใจไทยสู่ใจใต้ช่วง 10:30 นมีเวลาให้คนละ1 นาทีช่วยฝากเรื่องของการประหยัดพลังงานหน่อยนะครับเรามุมมองเรา ราจะเชิญชวนให้คนไทยหันมาประหยัดพลังงานได้อย่างไรด้วยวิกฤตขณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นเริ่มจากพี่กรเลยครับว่าเราจะเชิญชวนให้พี่ฟังท่านผู้ฟังเนี่ยประหยัดพลังงานได้อย่างไรในมุมมองเราครับ
1: ถ้าเราประหยัดพลังงานผมมองว่าถ้าเราอยู่ในบ้านกันประมาณ 5-6 คนอ่ะเราก็พยายามที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องเดียวกันหรือว่าตัวเดียวกันให้ได้มากที่สุดเพื่อทั้งนี้เราจะได้ลดในอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่จำเป็นเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าปัจจุบันมีวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายังไม่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศด้วยครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่พี่เพชรครับเชิญชวนให้คนไทยประหยัดพลังงานกันหน่อยครับ
2: ครับก็สำหรับเพชรก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้อ่ะครับในส่วนของการเดินทางนะครับก็อยากจะให้มีการใช้ขนส่งสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ครับนี่คือเราสามารถทำได้นะครับขอให้ชมรมเยาวชนตาบอดไทยเติบโตแล้วก็ส่งคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลังจากจบเยาวชนจะได้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคตแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต่อไป

ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียมบริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทอร์หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม ADหรือออดิโอหรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอลหรือ 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ 3. สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CC AD SL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน

0: คุณผู้ฟังครับวันนี้นอกจากจะมีการเลือกตั้งประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยยังมีการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดด้วยครับซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินอารามได้หมดวาระที่จะเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีการเลือกตั้งใหม่ผลการเลือกตั้งก็น่าจะออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยเรียนให้ทราบในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับว่าใครได้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดแล้วก็อาจจะเรียนเชิญนะครับมาพูดคุยในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราด้วยถึงแนวนโยบายการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องของสหกรณ์เป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับก็จะเล่าสู่กันฟังก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าว 15:00 นนะฮะข่าวต้นชั่วโมงทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 kHz 819 kHz แล้วก็สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับซึ่งรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดท่านใหม่ก็ได้แล้วนะครับรวมไปถึงกรรมการอีก5ท่านที่หมดวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์บริการเนี่ยคือกรรมการจะมีประมาณจะมีน่าจะสัก11ท่านใช่ไหมฮะแล้วก็สลับกันไปในการหมดวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับก็เลยวันนี้เขาจัดประชุมกันที่หอประชุมเขาเรียกว่าห้องประชุมอานนท์นะครับกรมประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยฮะก็ตอนนี้น่าจะเสร็จสิ้นกันแล้วเนาะสำหรับการประชุมของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจากการฝากรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนก็มีให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับ
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ทุนจีนแสบชุบมือเปิบแอบลักลอบผลิตครีมขัดรถปลอมแบรนด์ไทยจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์เตือนมีส่วนผสมของสารก่อมะเร็งพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตผบก.ปอส.สั่งการให้พันตำรวจเอกภูวเดชจุลกะเสวีผู้กำกับการ1บก.ปอส.พันตำรวจโทมักผลจินวุฒิสว.กก.1นำกำลังพร้อมหมายสารเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพพร้อมตรวจยึดของกลางคิมขัดรถที่ปลอมเครื่องหมายการค้า CANA รวม184ชิ้นสืบเนื่องจากตำรวจบก.ปอส.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้าว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายครีมขัดรถปลอมเครื่องหมายการค้าของ CANAผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์จึงสอบสวนจนพบสถานที่กักเก็บสินค้าก่อนนำหมายค้นเข้าตรวจยึดของกลางจากการสอบถามลูกจ้างในโกดังให้การว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของชาวจีนแต่ตนแค่ทำหน้าที่แพ็คส่งให้ลูกค้าเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนพร้อมแจ้งข้อหามีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรพลตำรวจตรีทัศภูมิกล่าวว่าครีมขัดรถปลอมนอกจากจะละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วยังส่งผลเสียต่อรถยนต์ของผู้ที่ใช้โดยตรง พอมักใช้สารเคมีเกลตัมหรือสารตัวทำละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงประกอบกับมีการใช้สารเคมีที่ไม่มีคุณภาพมักมีสารระเหยที่เป็นพิษสูงหรือมีส่วนผสมของสารก่อมะเร็งผู้ใช้สูดดมในระหว่างใช้ขัดลดหรือสัมผัสผิวหนังโดยตรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจมีปัญหาหรือสะสมจนเป็นอันตรายแนวระยะยาวได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าว
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนครูขู
9: ่รู้ไหมว่าวันนี้พี่เก่งพี่ก้อยจะไปไหว้ครูพี่เก่งกับพี่ก้อยเริ่มไปโรงเรียนแล้ว
10: ก้าวแต้มเธอจะไปไหว้ครูเหรอฉันไม่ไปหรอกฉันไปไหว้ครูดีกว่า
11: ก้าวแต้มเธอพูดไม่ถูกครูกับครูไม่เหมือนกันแล้วคำว่าเริ่มกับโรงเรียนก็ต้องออกเสียงรอเรือนะทำไมเธอไปออกเสียงรอลิงล่ะ
9: เออฉันเผลอเอ้ยเผลอไปนะทีนี้จะพูดให้ถูกทุกครั้งเลยพี่เก่งพี่ก้อยเริ่มไปโรงเรียนแล้วจึงไปไหว้ครูถูกไหมครับ
11: คำที่มีเสียงควบกล้ำก็ต้องออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนและถูกความหมาย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: นะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
0: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อครับสวัสดีครับพี่พิดาครับสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ลิมนนท์คุณครับ
3: ขันุการครับผู้ชมผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่นะครับก็เจอกันนะวันนี้มาอัปเดตครับกับโครงการดีๆครับว่าจะมีโครงการนะมีการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรนะแล้วก็มีการขยายต่อนะในปีนี้เบื้องต้นคงต้องให้พี่บิดาครับพูดถึงโครงการนะครับในปีนี้จะแตกต่างกับปีที่แล้วอย่างไรครับอาจจะต้องเริ่มจากที่โครงการนี้จุดประสงค์ของโครงการนี้ครับเชิญครับ
3: ครับก็เท้าความนิดนึงเผื่อจะเป็นการชมครั้งแรกของท่านผู้ชมผู้ฟังบางท่านนะครับหลายท่านก็คือว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายจ้างงานคนพิการที่มีข้อกำหนดว่าถ้าสถานประกอบการไหนก็ตามนะครับที่มีพนักงานถึง100คนขึ้นไปจะต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับแล้วก็ทางเลือกของกฎหมายจ้างงานคนพิการก็จะมี3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือการจ้างคนพิการเข้าไปทำงานเลยนะครับซึ่งก็จะพบตำแหน่งงานมากมายเยอะแยะเลยผมยกตัวอย่างเช่นว่างานที่เป็นทางด้านวิชาชีพอะครับนักบัญชีวิศวกรหรือว่าเป็นงานเฉพาะทางนะครับก็จะพบเป็นจำนวนมากนะครับหรือยังบางคนกรณีที่เขาเป็นคนปกติมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่จะประสบอุบัติเหตุและกลายเป็นคนพิการภายหลังบริษัทก็ยังให้ทำงานอยู่นะครับผมเคยมีเจอน้องคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานของถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกี่ยวกับกีฬาครับแล้วก็พอเขาพิการปุ๊บเนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่ประจำอยู่ที่สนามเมืองทองธานี
0: คร
3: ับก็อยู่เกี่ยวกับทางด้านกีฬาฟุตบอลไปเลยที่เขาชอบอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจ้างงานนะครับแล้วก็อันที่สองคือส่งเงินเข้ากองทุนไปเลยเพื่อจะให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยบริหารกองทุนตัวนี้เพื่อประโยชน์กับคนพิการอันนี้แบบเราพูดกว้างๆเนาะแล้วก็ส่วนช่องทางที่3เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งมีถึง7ข้อนะครับ
0: ครับ
3: อันนี้ทางมูลนิธิพยาบาลเพื่อคนพิการด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์ด้านพัฒนาอาชีพคนพิการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2551
0: คือ
3: ผมทำปีแรกปี2011ซึ่งตอนนี้มันก็เท่ากับ17-18ปีแล้วครับนะครับที่เราทำตรงนี้อยู่ทำตั้งแต่ยังไม่รู้จักกฎหมายตัวนี้เลยครับพัฒนาอาชีพคนพิการนะครับก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพัฒนาการของเราเนี่ยเราก็ทำมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นผลักดันให้คนพิการเนี่ยเข้าไปทำงานโดยตรงตามมาตรา33ที่เมื่อกี้แจ้งไว้หรือว่ากรณีใช้มาตรา35คือทางเลือกที่ไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34คือใช้มาตรา35ก็ผลักดันหลายรูปแบบมากเช่นว่าเอามาอบรมก่อนแล้วก็เอากลับเข้าไปทำงานตามมาตรา33
0: ครับ
3: อันนี้เราก็สำเร็จไปแล้วหลายโมเดลเช่นเซ็นทรัลโมเดลเป็นต้นนะครับแต่ว่าในพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีพัฒนาการไปอีกครับเช่นว่าของธนาคารออมสินธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมอาชีพเป็นอาชีพอิสระนะครับเราก็ทำตรงนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้พอเราได้มีการใช้มาตรา35วงเล็บ7ส่งเสริมอาชีพโดยตรงกับครอบครัวคนพิการโดย เราเรียกว่ามาม่าโมเดลใช่ไหมคร
0: ับ ครับมาม่าโมเดล
3: มันเยอะมากเลยครับ
0: ครับ
3: มันก็จะมีว่าไปทำงานก็อาจจะไม่ร่างกายไม่พร้อมอย่างนี้ทำแล้วก็เจ็บปวดได้เงี้ยครับหรือว่ากรณีมาตรา35ที่แต่ละอันที่ทำไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับก็อย่าเรียกว่าไม่ตรงเขาเรียกว่าทำแล้วไม่มีรายได้ตามที่สมควรจะเป็นเงินแสนนี่ก็ยังอุ๊ยทำไมรายได้มันไม่เขาเรียกว่าเราตั้งเป้าแค่มากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะทุนยังอยู่นะแต่ว่ากำไรตั้ง 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ถึงนะครับเราก็เลยพัฒนาเอารูปแบบทั้งหมดมารวมกันเราก็คิดกระบวนการขึ้นมาเลยกลายมาเป็นที่มาของวงการอาชีวพัฒน
0: ์
3: โดยใช้ช่องทางมาตรา 35 วงเล็บ 4 คือฝึกงานนะครับแต่เราจะไม่ได้ฝึกแบบเหมือนที่คนอื่นทำก็คือฝึกไปเลย6เดือนฝึกจบปุ๊บโอ้อยากทำมากเลยไม่มีทุนหมดทุนเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างหมดไปกับการฝึกงานคราวนี้อาชีวพัฒน์จะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะไกด์แนวทางเขาแค่3วันเท่านั้นเอง
0: อาชีพ
3: เหมือนอบรมแนะนำแค่3วันเท่านั้นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายมันน้อยที่สุดประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเงินในการส่งเสริมอาชีพในมาตรา35นี่มันอยู่ถึงสูงถึง 123,000 บาทก็เลยเหลือเงินประมาณ
0: 3,000 บาทครับ
3: จริงๆมัน 123,000 กับ5บาท
0: ครับ
3: โอย5บาทคราวนี้พอโครงการเชื่อว่าจุดเด่นนั่นคือใช้เงินน้อยมากในการอบรมแล้วก็ให้เขาเลือกอาชีพพอเลือกอาชีพเสร็จก็เอาเงินทั้งหมดอะครับไปประกอบอาชีพเลยสำหรับผมนะการฝึกงานก็คือการลงมือปฏิบัติจริงเลย
0: ซื้อของทำจริงนี่แหละซื้อจริงของจริงทำจริงเลยก็คือเลือกอาชีพแล้วก็ฝึกเลยได้มีทุนด้วยคือต่างจากเจ้าอื่นก็คือแบบที่อื่นที่ผ่านมาคือว่าอบรมให้ความรู้6เดือนเสร็จแล้วพอไปกลับไปทำเองไม่มีทุนแต่รอบนี้ประเด็นก็คือว่ามาเลยเลือกอาชีพแล้วก็มีทุนเลยแล้วก็ฝึกงานในช่วงระหว่างคือทำงานด้วยกันนั่นแหละทำงานจริงนั่นแหละก
3: ็
0: เป
3: ็
0: นฝึกงานไปในตัวครับครับ
3: ซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนากระบวนการเนี่ยเรียกว่าใช้ช่องทางของกฎหมายคือมาตราสามห้าวงเล็บสี่ให้มันถูกต้องจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของร้านหลายท่านก็ฉลาดนะพอเขาดูโครงการของเราปุ๊บเนี่ยว่าอุ้ยคุณปีดานี่มันมาตราสามห้าวงเล็บสี่ฝึกงานบวกกับมาตราสามห้าวงเล็บเจ็ดความช่วยเหลืออื่นใดในการประกอบอาชีพนี่ว่าโอ้พี่เก่งมากเลยดูปุ๊บรู้เลยว่า
0: สองเล็บเลยได้สองเล็บเลย
3: ของเล็บมารวมกันเลยมันก็คือสี่บวกเจ็ดเลยนะครับแต่การไปทำเจ็ดเพียวๆเนี่ยมันมีข้อด้อยตรงที่ว่
0: า
3: เยอะมากไม่ใช่คนพิการเหมือนคนปกติครับ
0: ครับ
3: ฉันรู้เรื่องนี้ฉันอยากประกอบอาชีพนี
0: ้
3: แต่ว่าบ้านเราหรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือในละแวกบ้านเราอ่ะมันไม่เหมาะถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปเลี้ยงผมเจอเยอะมากเลยครอบครัวคนพิการอย่างเช่นว่า
0: จ
3: ากเลี้ยงปลาแต่ไปเลี้ยงปุ๊บไม่รู้จะไปขายใครใช่ไหมฮะแต่ผิดกันอีกครอบครัวหนึ่งผมคุยด้วยเขาเสนอมาผมเห็นด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นทางผ่านขึ้นเขา
0: คืออ
3: ยู่ที่จังหวัดลำพูน
0: ครับ
3: นะครับแล้วมันเป็นแพร่งอะครับที่ว่าคนชาวดอยชาวเขาต้องผ่านหน้าบ้านเขาหมดเลย
0: ก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วใช่ไหม
3: ทางผ่านเลยแบบ
0: ผ่านบ้านอยู่แล้ว
3: ไม่รู้กี่ร้อยกี่หมู่บ้านเนี่ยผ่านทั้งหมดเลย
0: ครับ
3: เขาเลยเลี้ยงไก่พื้นบ้านที่คนดอยเขาชอบเอาไปเชือด
0: เขาเรียกว่าจะมีลูกค้าแน่นอนจะมีกลุ่มลูกค้าแน
3: ่นอนใช่มันแล้วสายพันธุ์เนี่ยต้องเป็นสายพันธุ์ที่คนดอยอ่ะเขาต้องการด้วยเพราะว่าพวกนี้เขาจะเหมือนผมไม่อยากเรียกว่าบูชายันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราเขาไหว้
0: ตามพิธีเขา
3: ธรรมดาพวกนี้ครับเขาไม่ตัดเชือกพิธีกรรมของเขาอะ
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ย่างเงี้ยแสดงว่าครอบครัวนี้เขามีหัวการค้าเขารู้ว่าต้องขายอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการอบรมเราเนี่ยเราจริงๆถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยเราไปตรงกับสิ่งที่เราชอบก็ถือว่าดีที่สุด แต่ถ้าเกิดว่าลองลงมาก็คือเราจะต้องขายของไงที่มีคนซื้อเราไม่ใช่ขายของที่เราชอบนะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วครับที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ฟังตามรายการของคุณต้อยอยู่นะก็จะรู้ว่าต้อยก็จะมีเป็นก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในโครงการเนอะก็จะเป็นลักษณะอาชีพที่ว่าออนไลน์อันนี้ลูกค้าก็จะกว้างกว่าเพราะนั้นเราก็อบรมสามวันเพื่อจะเลือกช่องทางนี้นั่นนู่นก็ไม่แน่คุณต้อยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเธอดีกว่านี้แต่ว่าเราก็โฟกัสก่อนว่าเราจะขายออนไลน์ใช่ไหมครับ เพราะนั้นเหลือเป็นแสนกว่าบาทปุ๊บคุณต้อยก็สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที
0: ่
3: เพื่ออำนวยในการขายออนไลน์แล้วก็กันเงินส่วนหนึ่งไปเป็นทุนสำหรับซื้อไอ้ตัวอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่เราจะขาย
0: นะครับงั้นก็คือโครงการนี้อย่างที่บอกว่าผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการก็คืออยู่ในมาตรา35นะวงเล็บ4แต่วงเล็บ7ด้วยนะครับนะแต่7
3: นั้นเรียกว่า77ที่เราคุยกันนอกรอบ
0: แถมมาคือวงเล็บ4วงเล็บ4แล้วคือหมายถึงว่าทุกท่านที่จะได้รับการคัดเลือกก็คือก็จะมีเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็มีทุนในการที่จะได้เริ่มต้นนะอาชีพ10อาชีพที่เห็นนะมีอาชีพอะไรบ้างครับ
3: เป็นเค้าเรียกเป็นกลุ่ม10กลุ่มอาชีพ
0: อาชีพอะไรบ้างครับที
3: ่ก็ครับ2อาชีพล่างเนี่ยก็คือ9กับ10เนี่ยก็จะเป็นตามความถนัดกับออนไลน
0: ์เปิดกว้างถนัดกับออนไลน์ด้วยนะครับ
3: เป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็อีก3อาชีพเนี่ยจะเป็นทางด้านเกษตรกรรมเกษตรกรรมก็มีปศุสัตว์ประมงแล้วก็เกษตรกรรมก็จะมี3อย่างรวมเป็น5เนอะส่วนอีก5อย่างเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าครับ
0: ร้านค้า
3: เป็นร้านค้าต่างๆร้านค้าปลีกร้านค้าที่เป็นสถานที่ร้านคาเฟ่กาแฟกับร้านที่เป็นเคลื่อนที่นะครับ
0: อย่างรถเฉยๆแล้วคุ้มพวงอย่างนี้ก็ได้หมดเนาะ
3: ได้หมดเลยได้หมดเคลื่อ
0: นที่นะครับ
3: มีอาจจะเป็นรถ3ล้อเครื่อง2ส่วนเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้แล้วก็คุณก็บางคนก็ไปยำมาม่าอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: พวกมีเครื่องสำเร็จรูปนะครับขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่จะถนัดหรืออย่างที่เมื่อกี้ที่พูดคือเป็นรถพุ่มพวงคือขายพวกวัตถุดิบไปเลยก
0: ็
3: ได้
0: หมดเลยก็คือเป็นการส่งเสริมอาชีพอย่างคืออย่างน้อยเนี่ยมีอาชีพแน่ๆมันไม่ใช่แค่อาชีพในฝันเนาะแต่ว่าเป็นอาชีพที่ต้องทำเลยคือบางทีอบรมเสร็จในฝันไงฝันเสร็จแล้วอ้ามอยากจะไป
3: ไม่ได้ไอ้จริงไม่ได้อย่างเง
0: ี้
3: ย
0: มีเงินซื้อไอ้แล้วแบตเตอรี่ใช่ไหมไม่มีโดนไม่มีอะไรแต่โครงการนี้เราก็ถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นอาชีพนะอาชีพค้าขายขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวนะผมยกตัวอย่างนะขายก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีหม้อนะพี่ปิดาครับอุปกรณ์หม้อตู้อะไรทุกอย่างต้องมีตรงนี้มันจะมีทุนให้ในการซื้อแล้วแต่เล็กนี่คือโครงการที่ปัญญพัฒน์พลพิการนะที่เราคุยกันมาตลอดนะว่าวันนี้ถือ
3: ใช่ครับถูกต้องคือหลักๆจะเป็นอย่างนี้ครับคือการใช้มาตรา35เล็บ4เนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าภายใน6ตลอด6เดือนเนี่ยคนพิการจะต้องได้เบี้ยเลี้ยงซึ่งยึดตามค่าแรงขั้นต่ำก็คือ337บาทแล้วทั้งเรามีค่าอาหารกลางวันมือ2มื้อให้มื้อเช้ามื้อกลางวันให้อีกมื้อละ50ก็คือวันละ100ก็จะเป็น437บาทใช่ไหมฮะแล้วก็การฝึกงานเนี่ยตามกรอบจำนวนชั่วโมงของเราทำถึง720ชั่วโมงมากกว่า600ชั่วโมงนะครับก็คือใน1เดือนนะครับก็คือ20วันที่เหลือนี้ก็เป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไปก็คือ20วันต่อเดือนเอา437คูณ20เข้าไปก็เดือนละ 8,000 กว่าบาทถูกไหมฮะ
0: คร
3: ับแล้วก็6เดือนเข้าไปมันก็จะเป็นเงินประมาณ 50,000 กว่าบาท
0: คร
3: ับ เห็นไหมฮะเพราะนั้นวิธีคิดของอาชีวพัฒน์คืออบรมสามวันใช้เงินนิดเดียวนะครับแล้วก็กันเงินเอาไว้สำหรับฝึกงานตลอดหกเดือนก็ประมาณ50,000กว่าบาทที่เหลือประมาณ50,000กว่าบาทเนี่ยครับเราก็เลยไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำนี่นั่นนู่นใครเลี้ยงไก่ก็ไปสร้างโรงเรือนไปซื้อพันไก่ไปซื้อไอ้พวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับ
0: อาหารไก่ให้เพียงพอเลยใช่ไหมบางเลย6เดือนมันต้องมีเพียงพออ่ะนั่นคือไม่ต้อง
3: แล้วมีข้อพิเศษอีกอันนึงคือ ถ้าอาชีพนั้นใช้เงินมากกว่า 50,000 ใช่ไหมฮะเช่นให้ถึงแสนหนึ่งแสนกว่าบาทเลยแสนหนึ่งหมื่นหมื่นเน็ตหนึ่งหมื่นเราจะโอนเงินเนี่ยที่เป็นเบี้ยเลี้ยงตลอด6เดือนให้รวดเดียวเลย
0: ก็เป็นแล้วแต่มีไปแล้วแต่อาชีพเรามาเคลียร์ที่แบบเครื่องอุปกรณ์เขามันแบบราคามันสูงมันก็ต้องแบบนี้นะจะแบบรถสเปคก็ไม่ได้นะหรือก็เป็นที่จะต้องมีอะไรเงี้ยนะครับเออนะครับ
3: ใช่เลยก็โอนเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทำอยู่บ้านใช่ไหมเพราะว่าคุณก็กินอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าก็ให้รู้กันนะว่าเราจ่ายเงินการฝึกงานตลอด6เดือนให้รวดเดียวเลยแต่คุณนอกตอนนั้นน่ะไปทำยกตัวอย่างอะไรครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติคุณจะเปิดร้านคาปี
0: คาปี
3: ที่บ้าน
0: คาปี
3: อยู่ที่บ้านนะร้านโชว์หวยนี่แหละร้านโชว์หวยนี่ 50,000 เนี่ยเราจะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเอาไปซื้อตู้เย็น
0: ครับ
3: เอาไปซื้อตู้เย็นเน
0: า
3: ะ
0: ตู้เย็นใช่ไม่ต้องใช้อ่ะตู้เย็นตู้แช
3: ่ตัวหนึ่งประมาณ 20,000 กว่าบาทใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วอีกประมาณ 30,000 ก็ไปทำชั้นวางของ
0: ครับ
3: จากนั้นไอ้เงินที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกับค่าอาหารนะ 50,000 กว่าบาทคุณก็ไปซื้ออ
0: ุปกรณ์ซื้อสินค้าสินค้ามาวางขายใช่ไหมก็คือมีทุนละเนี่ยมีทุนคือมีสินค้าละพอขายมันก็ได้เงินละเอามาก็เป็นเงินหมุนเวียนเลยนะไม่ต้องคืนด้วยต้องคืนไหมต้องคืนไหม
3: ต้องคืนด้วยไ
0: หมโอ้ไหมเออก็คือ
3: เพราะว่าเราเนี่ยรับเงินต่อจากสันประกอบการเนี่ยเอาให้เขาประกอบการทางเราไม่ได้มีการคิดหักเปอร์เซ็นต์ผมเคยเจอนะบางองค์กร
0: ค
3: นพิการบางองค์กรนะ
0: ครับ
3: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราไปดูในข้อมูลเนอะเขาจะกันเงิน 3-40,000 ขึ้นมาเลยนะแอ้งว่าเป็นเงินสำรองไม่ให้คนพิการใช้ผมก็ถามคนพิการว่าแล้วจบโครงการได้เงินคืนไหมเขาบอกไม่ได้เอาไปเลย
0: อันนี้มันไม่ใช่เงินสำรองนะเป็นค่าดำเนินการว่
3: าเอาไม่รู้ค่าอะไรเอาไปเลย
0: เรา
3: ก็ไม่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ผู้ชมผู้ฟังและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ที่เราจะสื่อสารนะเรามีผมจะสื่อสารทั้งหมดเนี่ย3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คืออยากให้ตัวคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการได้ทราบว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกคนควรจะได้เงินของตัวเองเต็มไม่เต็มหน่วยเนาะ
0: ใช่
3: ก็อยากรู้ว่าได้ยังไงอะไรมาร่วมงานวันที่18มิถุนายนได้
0: จะจัดงาน18นี้ใช่ไหม
3: ใช่เปิดร่วมที่ถึงคุณจะไม่ได้มาร่วมโครงการกับเราแต่คุณอยากรู้ว่าเราทำยังไงก็มาฝากได
0: ้อ๋อนะโครงการอาชีวพัฒน์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระนะสำหรับครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมนะ
3: ในโปสเตอร์ครับฝากทางรายการประชาสัมพันธ์เดียว
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาแชร์
3: มันจะมี QR code ที่ให้สมัครซึ่ง QR code นั้นจะเริ่มสมัครลงทะเบียนได้ก็คือวันที่1มิถุนายน
0: 1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนนะครับก็ใครที่สนใจก็มาร่วมได้
3: ลงทะเบียนได
0: ้ก็ครับคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าโครงการนี้เป็นเงินอย่างที่บอกเป็นเงินคนพิการนะไม่ใช่เงินกู้ยืมเดี๋ยวฟังประกอบอาชีพเหมือนกู้ยืมคนพิการนะพอกู้ใช่ไหมไปแล้วต้องคืนแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเงินที่เป็นเขาเรียกว่าเงินให้คุณท่านแล้วก็ท่านไปฝึกงานจริงทำจริงอย่างน้อยเนี่ยท่านได้รับเงินนะ100,000นะโดยประมาณเนี่ยนะ100,000 บาท
3: แสนเกือบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าเลยนะเกือบ
0: นะถือว่าเป็นทุนในการประกอบอาชีพได้คราวนี้ผมเชื่อว่าคนผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะฟังครั้งแรกนะแล้วใครจะได้บ้างอ่ะพี่บิดาตอนนี้
3: อันนี้
0: เราไม่คุยกันครับกรรมการมีทั้งหมดตอนนี้โอ้โหหลายคนที่ตกงานว่างงานเนี่ยนะฟังรายการเราทั่วประเทศอ่ะแล้วลูกหลานฉันจะได้ยังไงอ่ะอย่างโครงการแบบนี้ครับ
3: คืออย่างนี้ครับเมื่อประมาณ

0: วิธีนี้ก็คือมาร่วมกับมูลนิธิบรรพต
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าหลักๆคือคุณไม่ต้องเอาเงินนี้ส่งเข้ากองทุนแต่ว่าคุณเอาเงินนี้ไปช่วยพนักงานของคุณเองให้บริษัทคุณเป็นโรงงานมีพนักงานอยู่1,000คนคุณจะต้องจ้างคนในการ10คนแต่คุณไม่จ้างคุณเอาเงินเข้ากองทุนเลย10คนมันล้านกว่าบาทเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ฝ่ายบุคคลนะประกาศไปกับพนักงานของบริษัทที่คุณโรงงานคุณ1,000คนว่าใครมีปู่ย่าตายายมีญาติที่เป็น
1: พิการพี่น้องลูกอย่างเงี้ยพิการเนี่ย
0: นะภรรยาลูกเนี่ยมาร่วมโครงการแล้วก็มาเข้าอาชีวพัฒน์แล้วก็เอาเงินกลับไปที่พนักงานเลยมันก็จะมันก็จะเป็นการช่วยเหมือนเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเอง
1: งาน
0: อันนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะพูดสองแง่งเลยแง่งที่หนึ่งคือในวันที่18มิถุนายนนี้เนี่ยพอเราเปิดลงทะเบียนวันที่1มิถุนายนนะครับอยากให้สามประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนซึ่งในประเทศไทยมีต้องเกือบ 2,500 แห่งมาลงทะเบียนเพื่อไปร่วมรับฟังว่าวันที่18มิถุนายนเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วคุณในฐานะประกอบการก็มาทำอะไรหมายถึงว่าควรจะใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้เน
1: า
0: ะส่วนแง่ที่สองเนี่ยก็จะตอบคำถามเมื่อกี้นี้ว่าที่คุณต้อยบอกว่าเออเราเป็นคนพิการเราจะร่วมได้ยังไงบ้างก็จะตรงกับที่ผมได้อธิบายให้กับคนพิการที่เขาโทรเข้ามาบอกว่าเอาอย่างนี้คุณเคยใช้สิทธิ์มาตรา35วงเล็บ3จ้างเหมาบริการกับบริษัทเขาจำชื่อบริษัทได้ด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณก็ทำหนังสือไปถึงบริษัทนั้นเลยก็ผมคนพิการชื่อนี้นามนี้เคยใช้สิทธิ์กับบริษัทของคุณอยู่ขอบพระคุณมากที่คุณได้ให้โอกาสในการทำงานแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นเบี้ยหัวแตกคือได้เป็นเดือนละไม่ถึงหมื่นนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะตัดเสาร์อาทิตย์ออกเขาจะให้แค่วันทำงานแต่ทางเขาก็เลยมีความประสงค์ขออยากจะให้บริษัทของคุณนะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขอมาร่วมโครงการอาชีวพัฒน์หรือไม่ก็ใช้มาตรา35วงเล็บ7ไปเลยในการประกอบอาชีพผมก็จะได้เงินก้อนไปประกอบอาชีพก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาสมัครร่วมกับมูลที่ปัญญาพัฒน์เนี่ยทางเราก็เปิดโอกาสเพียงแต่ว่าคิวมันยาวคิวยาวมากเลยครับเพราะว่ามันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันว่าส่วนใหญ่บริษัทจะเอาให้พนักงานตัวเอง
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็คือว่าช่องทางก็คือสำหรับใครที่เป็นเจ้าของประกอบกิจการนะฐานประกอบกิจการเองเนี่ยสามารถก็คือว่ามีช่องทางละอย่างที่บอกว่ามันก็คือจ้างคนพิการถ้าไม่จ้างก็เงินเข้ากองทุนตอนนี้น่าเสียดายคือผมบอกนะอย่าเอาเงินเข้ากองทุนเลยล้นจนอยากจะคืนรัฐบาลแล้วตอนนี้ไม่รู้จะใช้จะทำอะไรนะดังนั้นเนี่ยเอาเงินตัวนี้ไม่ต้องเข้ากองทุนเอามาจ้างเนี่ยมาตรา35วงเล็บ4
0: เอามาใช้อย่าเรียกว่ามาจ้างเอามาใช้
1: มาใช้โอเคเอามาใช้นะเอามาใช้ในมาตรา35แทนนะครับโดยอย่างที่บอกครับว่าวันนี้อาจจะสำรวจในพนักงานของท่านก็ได้ใครมีคนพิการอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์มามีกี่คนใช่ไหมอาจจะได้ตรงนี้ได้เลยนะช่วยพนักงานของตัวเองได้นะครับดังนั้นวันที่18นี้อยากเชิญชวนสถานประกอบการเข้ามาร่วมฟังนะมาร่วมประช
0: ุ
1: ม
0: ใช
1: ่ฮะดังนั้นเนี่ยผ่านประกอบการมาเชิญ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่รู้อะไรมากก็อาจติดต่อผ่านก้อยได้เลยนะครับว่าสนใจมาเข้าร่วมอะไรเงี้ยครับ
1: นะวันที่18จัดที่ไหนครับวันที่18
0: ที่โรงแรม Princeton Park Suite Hotel ใกล้ๆกระทรวงแรงงานครับ
1: นะครับวันที่18
0: ตรงถนนมิตรไมตรีครับตรงเข้าไปก็จะเจอเลยอยู่ซ้ายมือต้องรบกวนคุณก้อยเป็นธุระนะครับเกิดจากประกอบการเขาสนใจก็ติดต่อมาที่คุณต้อยก็จะว่าช่วยลงทะเบียนให้หน่อยนะครับ
1: ได้ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมี QR code ให้สารประกอบการนะครับเดี๋ยวขึ้นที่เพจนะเพจของรายการสารฝันสู่วันใหม่ด้วยนะครับเพื่อสารประกอบการท่านใดสนใจนะครับผมว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าท่านเองเนี่ยสารประกอบการท่านใดสารใดแห่งใดนะที่เอาเงินเข้ากองทุนนะคือเอาเงินเข้ากองทุนทุกปีวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับใช้เป็นมาตรา35เราจะได้เอาเงินเนี่ยครับไปให้เป็นสวัสดิการของพนักงานได้นะที่มีครอบครัวคนพิการนะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะสร้างอาชีพโดยทางด้านของมูลที่ปัญญาพัฒน์เองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีโครงการนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพนะก็ท่านจะได้ครับใช่ครับ
0: ใช่เพิ่มเติมก็ตรงที่ว่า สารประกอบการเนี่ยไม่อยากให้กังวลใจเรื่อง

0: การยื่นเรื่องกับราชการ
1: อ๋
0: ถ้า
1: อ
0: คุณ
1: อันนี้
0: เข
1: ห
0: ้า
1: ล
0: ร่
1: า
0: ว
1: ย
0: ม
1: ๆ
0: โครงการเพราะมันจะย
1: ครา ับ
0: กมันเอกสารมันเยอะมากแค่คุณเข้าร่วมโครงการอาชีวพัฒน์ปุ๊บเนี่ยในส
1: ค
0: ่
1: ร
0: ว
1: ัน บ
0: ที่เป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาการยื่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเป็นที่ปรึกษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: ครับอ๋อ
0: ไม่คิดเล
1: ดีย เล
0: น
1: ย
0: ะคร
1: ฮ
0: ับ
1: ะ
0: แล้วก็มีหลายระดับมีหลายระด
1: ค
0: ับ
1: ร
0: หม
1: ั
0: า
1: บ
0: ยความว่าเช่นว่าโอ้ยฉันไม่อยากทำอะไรเลยให้มอบมาที่มูลนิธิเลยมูลนิธิจะไปยื่นเรื่องให้หมดเลย
1: ครับ
0: นะ
1: อ
0: ครั
1: ๋
0: บแต่ถ้าคุณม
1: ค
0: อง
1: รับ
0: ว่าเกรงใจมูลนิธิงั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสักหนึ่งท่าน
1: คร
0: ม
1: ับ
0: มาเขาเรียกว่าทํางาน
1: ท
0: ร่วมกันกับเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของท่าน
1: อ๋
0: แค่ป
1: อ
0: ีเดีย
1: ด
0: ว
1: ี
0: น
1: เล
0: ั่
1: ย
0: นเองก็จะทําไปหมดเลยเพราะว่าพวก
1: ค
0: น
1: ร
0: ี
1: ั
0: ้
1: บ
0: เนี่ยมันเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานอยู่แล้ว
1: นะครับ
0: ก็จะเปลี่ยน
1: ที่
0: แค่ตัว
1: ครั
0: ค
1: บ
0: นไปเท่านั้นเองทุกปีทุกปี
1: นะยกตัวอย่างนะครับประสานประกอบการที่ทํางานกับคือทําโครงการนี้ร่วมกับทางมูลที่ไหมครับอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่เราจะมอบกิตติบัตรมีที่ไหนบ้างครับตอนนี้
0: ก็
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ีมาแม่นะครับ
1: ม
0: ม
1: า
0: ี
1: แม
0: มา
1: ่
0: แม่
1: นะคร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: บริษัท QPM QPM นี่ก็เป็นบริษัทต้นต้นที่
1: ครับ
0: อยากให้ทุกคนนึกภาพเหมือนคอนโดชุดหมู่บ้านจัดสรรนะQPM เนี่ยบริษัทที่เข้าไปบริหารจัดการหมู่บ้าน
1: ค
0: จ
1: ร
0: ัั ด
1: บ
0: สรรกับคอนโดเขาจะต้องมีพวกเรียกว่านิติบุคคลอ
1: ค
0: าร ค
1: ั
0: า
1: บ
0: รชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยบริษัทนี้ใหญ
1: ค
0: ่
1: รับ
0: มากนะครับมี
1: ครับ
0: พนักงานเป็นพันคนเลยดูแลในอู๋ในกรุงเทพในปริมณฑลนี่เยอะมากแล้ว
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: ทำพวกระบบบัญชีอะไรมีรปภ.อย่างเงี้ยครับอันนี้คือQPM น
1: ค
0: ะ
1: ร
0: คร
1: ั
0: รับ บแล้วก็คนจะต้องใช้คนเยอะเหมือนกันเนาะมีรปภ.ด้วยเนาะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล้
1: บ
0: วก็
1: ใช่
0: มีบริษัท KCG ที่มีผลิตเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคผู้ผ
1: ค
0: ลิ
1: ร
0: ต
1: ับ
0: บริโภคข
1: ครัน บ
0: มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตั้
1: ค
0: ง
1: ร
0: ม
1: ั
0: า
1: บ
0: นานแล้วตั้งผมจำไม่ผิด
1: เป็
0: เก
1: น
0: ื
1: ม
0: อบ
1: ห
0: จ
1: า
0: ะร
1: ช
0: ้อย
1: น
0: ก
1: แ
0: ว
1: ล
0: ่
1: ้
0: า
1: วนะนะ
0: เ
1: เ
0: ป
1: ป
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: ม
1: ม
0: ห
1: ห
0: า
1: า
0: ช
1: ช
0: น
1: น
0: ด้
1: ด
0: ว
1: ้ว
0: ย
1: ยนะ
0: กับเร
1: ครับ
0: แล้วก็จะ
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ีปีนี้มีใหม่เข้ามาเป็นชื่อบริษัท Bangkok Christmas
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีบริษ
1: ค
0: ัท
1: รั
0: เ
1: บ
0: หล็กเซ็งบริษัทเหล็กเซ็งนี้ก็เป็นบริษัทจำหน่ายเม็ดพลาสติกเก่าแก่เลยนะอายุต้อง65 ปีแล้วนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: เนี่ยครับอันนี้จะเป็นบริษัทหลักที่ร่วมโครงการกับเรามาโดยตลอดนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับเห็นไหมอันนั้นก
0: ท
1: ็
0: ี่ร่วมตัวอาชีวพัฒน์ครับ
1: ครับโครงการอื่นๆนะได้สถานประกอบการอื่นๆเนี่ยเดินเชิญเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ทั้งKCG นะ QPM นะเห็นไหมโอ้โหบริษัทหลายบริษัทนะ
0: ต
1: ม
0: อน
1: าน
0: ี้
1: ม่า
0: บางแห่งที่ชื่อเต็มเขาจะก็คือบริษัทไทย President Food จำกัดมหาชนที่จ
1: คร
0: ริ
1: ัง บ
0: ก็จะรวมถึงพวก
1: ครับ
0: อะไรนะขนมปังฟาร์มเฮาส์แถวประมาณนี้ก็ของเขา
1: ครั
0: เข
1: บ
0: าเทคโอเวอร์ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็มีตัวช่วยครับ
1: น
0: ท
1: ะ
0: ี่
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: จะ
1: นะ
0: มี
1: ออ
0: ยู
1: ก
0: ่หลายบริษัทเลยแหละ
1: ครับ
0: ที่ที่ได้เข้าร่วมเพียงแต่ว่าอาจจะเอาตัวบริษัทใหญ่เข้ามาดูแลก็ไม่ได้พูดถึงบริษัทลูกเหมือนสมัยก่อนที่ผมเดียวกับทางเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลก็จริงๆอ่ะคือ14 บริษัทนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ารวมเป็นชื่อเดียวคือชื่อเซ็นทรัลย
1: ค
0: ก
1: รั
0: ต
1: บ
0: ัวอย่างครับ
1: ตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลายบริษัทนะจากนั้นก็บริษัทไหนที่เอาเงินเข้ากองทุนนะจากนั้นก็ชวนนะปีหน้านะไม่ต้องเข้ากองทุนนะทันไหมเขาจะเข้าช่วงไหนอะกองทุนเอาเงินต้องทุกครับ
0: อย่างนี้ครับจริงๆแล้วการทําเนี่ยคือต้องทําของปีหน้าแล้ว
1: ปีนี้ไม่ทันแล้วนะ
0: แต่ว่าเตรียมไม่แต่ว่าการเตรียมการต้องเตรียมปีนี้เช่นคุณจะประกาศฝ่ายบุคคลประกาศพนักงานนี่มันต้องเริ่มทำแล้วนะฮะเรากว่าจะคัดเลือกกว่าจะอะไรกว่าจะทำเอกสารใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็ประมาณอยู่มันสัก2-3 เดือนเพราะนั้นช่วงกลางปีนี้ไปแล้วว่าจริงๆเราก็ควรเริ่มทำได้แล้วเพื่อจะมุ่งหน้าสำหรับปีหน้านะครับ
1: ก็เรียนเชิญนะครับสำหรับประการที่สนใจจริงๆแล้วอยากชวนนะไม่อยากเอาจริงนะอยากชวนเพราะเงินแสนสองเงินแสนกว่าบาทเนี่ยมันจะได้ไปถึงคนพิการไม่ต้องเข้ากองทุนคนพิการนะเพราะที่ล้นละล้นจนต้องเอาคืนการคืนคลังกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะ
0: จริง
1: ๆนั้นเนี่ย
0: มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะผมสนใจมากเลยนะแต่ว่าในกลุ่มนี้มีที่เดียวที่สนใจที่จะทำอย่างที่เราแนะนำไปก็คือธนาคารออมสินนะครับก็คือกลุ่มของสมาคมธนาคารไทย
1: ครับ
0: ซึ่งรวมทั้งหมดเลยประมาณอุ้ยเกือบ2,500 คนเลยนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย เสียดายว่าทางกลุ่มธนาคารไทยเนี่ยถ้าคุณเอาตรงนี้คืนไปให้พนักงานตัวเองเป็นเหมือนสวัสดิการกับพนักงานตัวเองพวกเนี่ยทางสมาคมธนาคารไทยเท่ากับดูแลพอร์ตนี้คนเดียวเลยประมาณ280ล้านนะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วมันเวียนกันได้อ่ะธนาคารสีน้ำเงินให้เต็มแล้วเหลือก็ไปให้ธนาคารสีเขียวสีเขียวก็ไปเต็มแล้วก็ไปให้ธนาคารสีม่วงได้มันสลับกันได้หมดเลยก็เขาเรียกว่าเป็นพอร์ตหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ย
1: ครับก็เป็นช่องทางหนึ่งจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยสำหรับฐานประกอบการไหนที่อาจจะมีเรียกว่าคนพิการที่เป้าหมายอยู่แล้วนะครับมันคือในเครือญาติของลูกพนักงานของท่านอันนี้ก็ได้หรือท่านบอกว่าโอ้ไม่สะดวกเลยแต่ว่าตอนมีโควต้าอยู่10ที่อ่ะเอาเงินเข้ากองทุน10ที่อ่ะแต่10ที่ก็คือล้านนึงนะเนาะเอามาที่ให้มูลนิธิปัญญาพัฒน์จัดสรรเองได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมี2ทาง
0: เพราะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเข้าคิวไว้อ่ะอยู่ที่ประมาณเกือบ200คน
1: 200คนแต่นายก็เชิญชวนนะครับ
0: รอไปตามคิว
1: นะสารประกอบการนะแต่ละท่านนะครับถ้ามีนะเกิดจากปีที่แล้วเนี่ยท่านหรือปีนี้ท่านเอาเงินเข้ากองทุนนะปีหน้าเปลี่ยนมาแบบนี้เพราะว่าเงินเนี่ยจะไปสร้างอาชีพให้คนพิการเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับครับช่วงนี้ปิดท้ายพิดาครับก็
0: มีกลุ่มเมื่อกี้เราไปกลุ่มแรกคือกลุ่มคนพิการกล
1: ุ่
0: มที
1: ่
0: สองคือกลุ่มสารประกอบการกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สาม
1: ครับ
0: ผมอยากให้องค์กรคนพิการต่างๆสมาคมต่างๆมูลนิธิต่างๆที่เคยทำมาตรา35แต่รู้ตัวว่าจะทำแบบไม่ถูกต้องหรือว่าถ้าเป็นภาษาสวยงามหน่อยคือทำไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้ผมเชิญชวนนะว่าจะปฏิวัติตัวเองอยากทำให้มันถูกต้องทำยังไงก็สามารถลงทะเบียนมาร่วมฟังในงานได้ครับจะได้กลับไปช่วยสมาชิกของตัวเองได้เพราะว่าตัวเองก็ทำอยู่แล้วทุกปีใช่ไหมครับไปอุตส่าห์ไปวิ่งหาโควต้ามาจากบริษัทนู้นบริษัทนี้เอามาให้กับพนักงานให้กับสมาชิกของสมาคมตัวเองแต่ว่าทำจนแล้วจนรอดกี่ปีผ่านมาก็ยังทำไม่ถูกต้องก็มาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องจากเราได้ก็เชิญชวนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับ
1: ครับก็เชิญชวนทั้งในส่วนของประกอบการทั้งองค์กรหน้าคนพิการเนาะรวมถึงนะครับคนพิการที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้นะครับโครงการนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็คือโครงการอาชีวพัฒน์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมนะประจำปี2569ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับอย่างปีที่แล้วครับมีคนพิการที่ได้ผ่านโครงการนี้กี่ท่านนะครับ
0: ปีที่แล้วคือมีอย่างนี้ครับบริษัทเอกชนเนี่ยบางทีเขาก็เลือกมาตรา37 35 07ด้วยเอาเฉพาะอาชีวพัฒน์ครับก็ประมาณเกือบ40คน
1: ครับ
0: ประมาณเก
1: ือ
0: บ40คน
1: ก็ได้ยกระดับนะ40ท่านแล้วยกระดับอาชีพในการดูแลนะ
0: ฮะใช
1: ่วันที่10แปดนี้ก็จะได้เจอหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมงานได้รับ
0: กิจกรรมก็คือประมาณ40คนเดิมก็จะรับใบประกาศแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ของปีนี้นะครับ
1: ปีนี้ก็ได้กี่ท่านครับ
0: ก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: ก็คือของปีนี้ก็จะเป็นปฐมนิเทศนะปฐมนิเทศแล้วเราก็จะเป็นอบรมออนไลน์แทน3วันนะครับเพราะบางคนอยู่ไกลภูเก็ตอย่างเงี้ยถ้าจะมานั่งอบรม3วันกับเราก็อาจจะไม่สะดวก
1: งั้นก็ออนไลน์ได้อันไหนก็ถือว่าสะดวกได้หรือไม่สะดวกนะมีออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝึกอาชีพจริง
0: นึกซะว่ามันมีโควิดรอบ2อะไรเงี้ยก็เลยต้องอบรมออนไลน์แทนอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะตรงส่วนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าคาดการไว้อยากจะได้สักกี่ที่นั่งครับ
0: อย่างนี้ครับวันที่8มิถุนายนนี้ตอนนี้เรากำลังประสานงานอยู่ถือว่าเริ่มมีความชัดเจนแล้วอาจจะมีงานประชาสัมพันธ์จากช่องรายการทีวีถ้าเกิดว่าได้นะครับแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์น่าจะออกเทปเนี่ยประมาณ2ครั้ง2อาทิตย์ก่อนวันที่18แล้วก็หลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยทางรายการเนี่ยทางช่องเนี่ยก็จะประสัมพันธ์ตลอดจนถึงสิ้นปีเลยก
1: ็เลย
0: ค
1: ิ
0: ด ว่าถ้าจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้าร่วมกับเราเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับนะนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่ยกระดับนะครับก็เสร็จแล้วเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่บิดาครับปิดท้ายครับมาถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้เช่นครับประการใจครับ
0: ชวนไปงาน18มิถุนายนดีกว่าครับ
1: โอเคได้ครับ
0: แล้วก็คนพิการหรือครอบครัวพิการยังไงแล้วสำหรับผมนะส่วนตัวนะผมมาไม่มองเรื่องอื่นเลยผมคิดอย่างเดียวคนเราเกิดมาแล้วมีลมหายใจแล้วอะสิ่งที่จะมีค่าที่สุดที่จะเป็นตัววัดเราได้ก็คืออาชีพมีงานทำมีรายได้ใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะเราเป็นคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มันเหมือนเราเป็นภาระของครอบครัวแต่ถ้าเราสามารถทำได้มันก็จะเป็นแบ่งเบาภาระครอบครัวไปได้ประมาณนั้นอาจจะเป็นหลักไม่ได้แต่อย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระได้เพราะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าเรื่องอื่นสังเกตเลยผมจะไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ทำงานประเด็นอื่นเลยผมเร่งอาชีพอย่างเดียวเลยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องฝากเรื่องนี้ไปด้วย
1: ก็นะถ้าเราสามารถที่จะสร้างอาชีพของตัวเองได้มันคือความภูมิใจไม่เป็นภาระภาระเป็นพลังนะครับนี่ก็ขอบคุณหน้าของพี่พิดาลินนทกุลนะครับในการดูการมือที่เป็นผู้การร่วมพลกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการคือใครตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ให้ความหมายผู้ช่วยคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตโดยรัฐมีการสนับสนุนจัดบริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA Personal Assistant ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนพิการได้หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอโดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิร้องขอผู้ช่วยคนพิการได้โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ช่วยคนพิการไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการหรือคนอุปการะคนพิการส่วนผู้ช่วยคนพิการคือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8: ์รายการสารฝันสู่วันใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
10: พายุหมุนเขตร้อนเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนตัวเข้าไปในพื้นที่เช่นพายุไต้ฝุ่นจะก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดรองลงมาคือพายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชันตามลำดับภัยจากพายุหมุนเขตร้อนเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างจึงต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งวิธีการจัดการหลังเกิดภัยพายุเหล่านี้ทำให้เกิดสาธารณภัยได้หลายประเภทพร้อมกันทั้งวาตภัยอุทกภัยและคลื่นพายุซัดฝั่งรวมทั้งพายุฤดูร้อนตลอดจนลูกเห็บตกซึ่งก้อนลูกเห็บมักจะมาพร้อมๆกับพายุฤดูร้อนนั่นเองสำหรับขั้นตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อนก่อนเกิดภัยต้องตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยโดยจัดทำเป็นแผนที่รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันรวมไปถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจัดเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอส่วนการจัดการหลังเกิดภัยได้แก่การสำรวจความเสียหายและจัดหาที่พักชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสนับสนุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสามารถใช้งานได้และขั้นตอนสุดท้ายศึกษาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากพายุหมุนเขตร้อนในอนาคตเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจุลงการจตุรพิทธพรนำเสนอ
1: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรัมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: บางจากหนุนแทนไบโอฟิลฟอสซิลชี้เพิ่ม GDP ไทยได้มากกว่า EV นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือไบโอฟิลเนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนฟอสซิลได้ทันทีในสัดส่วน 10-20% โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์กว่า 1,400 ล้านคันรวมถึงปั๊มน้ำมันและท่อขนส่งที่รองรับเชื้อเพลิงเหลวอยู่แล้วการเปลี่ยนผ่านสู่ไบโอฟิลจึงทำได้ง่ายและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการส่งเสริมไบโอฟิลยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลต่างจากการส่งเสริม EV แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศถึง 100% ทำให้ไทยสูญเสียดุลการค้ามูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย 100% แต่สำหรับไบโอฟิลมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด 100% จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่การปลูกพืชเกษตรการคั้นน้ำมันจนถึงการกลั่นและใช้ในประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศอย่างยั่งยืนบางจากกำลังเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงชีวภาพยุคแรกไปสู่ยุคที่2และ3ซึ่งจะใช้เศษวัสดุทางเกษตรเช่นกิ่งก้านใบหญ้าและเศษฟางมาผลิตเป็นน้ำมันโดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงคือ SAF หรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและน้ำมันดีเซลยั่งยืนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการต่อยอดจากไบโอฟิลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูงเช่นพลาสติกชีวภาพยาเครื่องสำอางไปจนถึงการผลิตคอลลาเจนจากพืชซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้หลายเท่าตัวและรักษาผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับคนไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: การเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ตอนอื่นนะคะเราต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคนที่มีภาวะป่วยไข้เฉียบพลันต้องรักษาให้หายก่อนและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้ผ่อนคลายเพราะความกลัวและกังวลอาจทำให้เรามีความดันที่ผิดปกติค่ะหากสงสัยให้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวัคซีนนะคะและหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเช่นต้องงดยาโรคประจำตัวก่อนฉีดวัคซีนซึ่งจริงๆแล้วเว้นแค่บางชนิดหากใครสงสัยหรือไม่มั่นใจแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านก่อนนะคะรวมถึงความเชื่อที่ว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่สามารถฉีดได้ในผู้ที่เพิ่งได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเราสามารถรับวัคซีนได้ปกติเพียงแค่ต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย14วันค่ะการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อหยุดการแพร่ระบาดโรงพยาบาลรามาธิบดีอยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านก่อนการรับวัคซีนนะคะ
11: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
12: มาถึงตอนพิเศษนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นซีรีส์ต่อไปสวัสดีคุณจิตริน
13: สวัสดีครับพี่เมฆเราห่างหายจากการพูดคุยแบบนี้มาหลายตอนละ
12: ก็วันนี้ก็มาคุยแบบสบายๆนะแต่ว่าเป็นการคุยสบายๆในเรื่องที่ก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้อ่านมาให้ฟังแล้วโอ้หลายต่อหลายเล่มนะคะ
13: ครับ
12: นั่นก็คือเรื่องของครูมาลัยชูพินิจ
13: ครับ
12: หรือ
13: น้อยอินทนนท์
12: นั่นเองนะคะน้อยอินทนนท์ก็เป็นนามปากกาหนึ่งในจำนวนหลายนามปากกามากๆเลยนะคะ
13: ครับ
12: ของครูมาลัยชูพินิจค่ะถามว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยให้ฟังกันคุณผู้ฟังที่ฟังล่องไพรประเภทที่ว่าอาจจะเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะของล่องไพรก็อาจจะทราบว่าล่องไพรเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด
13: 13เรื่อง14เล่ม
12: แต่เรานี้อ่านไปประมาณใช่ไหม
13: 11เล่ม11เรื่อง
12: เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก3เล่ม
13: 3เล่ม2เรื่อง
12: 2เรื่องนะคะ
13: ครับ
12: และ2เรื่องที่เหลืออยู่เนี่ยก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยคุณเจตเบรน
13: เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับเหมือนตอนแรกกับตอนจบนี่มักจะสนุกที่สุด
12: ผีต้องเหลืองคนสุดท้าย
13: ครับ
12: น่าสนใจนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็ให้ความสนใจกับกลุ่มชาติพันธุ์แต่สมัยก่อนผีต้องเหลืองเนี่ยไม่ได้ถูกมองในแง่ของกลุ่มชาติพันธ
13: ุ์
12: ไม่ได้มองในลักษณะแบบกรอบความคิดเหมือนอย่างในปัจจุบัน
13: ครับ
12: แต่มองในลักษณะของคนที่มีวิถีชีวิตที่แปลกประหลาดแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ลึกลับมาก
13: ครับ
12: มีเสน่ห์น่าติดตาม
13: ครับ
12: อยากรู้อยากเห็นนะคะอันนี้แหละค่ะผีตองเหลืองเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนู้นก็น่าสนใจนะคะว่ามาลัยชูพินิจในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วย มองเรื่องผีตองเหลืองอย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลแล้วก็บวกจินตนาการของเรื่องผีตองเหลืองเนี่ยมาใส่เอาไว้ในซีรีส์ชุดนี้อย่างไรอันนี้เป็นตอน
13: ก่อนสุดท้าย
12: ก่อนสุดท้ายส่วนฟินาเล่นะคะ
13: ครับฟินาเล่สองเล่มเลยนะครับ
12: แค่ชื่อเรื่องนี้ก็เป็นยังไงคะ
13: ชื่อเรื่องก็อยะอยังอลังการสุด
12: ๆวิมาน
13: ชิมพรี
12: ชิมพรีนะคะนี่มันก็ออกแนวแบบ
13: ก็ดูธรรมดาธรรมดา
12: เซ็กซี่นิดนิดหรือเปล่า
13: ใช่ดูว่าบิวมีความแบบวิมานแล้วยังชิมพรีอีก
12: นึกถึงพยาครุฑ
13: ถูก
12: นางกากีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะออกในแนวยังไงอะ
13: อีโรติก
12: อีโรติกหรือเปล่าเพราะว่าชื่อเรื่องอะมันก็ออกแนวอีโรติก
13: ใช่โหแล้วตอนแต่ละเล่มนี้ไม่ใช่น้อยนะครับก็คือเท่าๆกับเล่มปกติเลย
12: แต่อีโรติกกับล่องไผ่นี่มันจะยังไงล่ะนี
13: ่มันน่าจะห่างกันอยู่นะครับคือเหมือนอาจารย์มาลัยชูฟินิชเนี่ยพอจะอีโรติกก็จะไปอีกแนวนึงอาจจะเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายไปเลยแต่ถ้ามาล่องไผ่เนี่ยโอ้โหเดินป่าจริงจังมีการวิเคราะห์รอยเท้าสัตว์มีเรื่องปืน เรื่องการเดินแกะรอยนู่นนี่นั่นแทบจะไม่มีอะไรอย่างนี้เลย
12: เราก็เดาไม่ถูกเลยนะคะ
13: ครับ
12: ว่าอีโรติกแบบมาลัยชูพินิจในล่องไพรมันจะออกมายังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังกันละกันนะคะสำหรับ2เรื่อง3เล่ม
13: ครับ
12: แต่ทีนี้ค่ะมาเจอเรื่องที่เกี่ยวกับครูมาลัยชูพินิจนะคะ
13: เป็นวาระดิถีปีสำคัญของครูมาลัยชูพินิจ
12: 120ปีชาตกาล
13: ครับปี2569นี่เอง
12: คือถ้าเกิดว่าครูมาลัยชูพินิจยังคงมีชีวิตอยู่
13: 120
12: อันนั้นต้องยิ่งมหัศจรรย์ไปกันใหญ่เลยนะคะ
13: ครับ
12: ครูก็จะมีอายุ120ปีนะคะ120ปีชาตกาลก็นักเขียนบุคคลสำคัญก็จะมีการรำลึกถึง
13: ครับ
12: โดยใช้คำว่าชาตกาลเนี่ยนะคะ120ปีชาตกาลมาลัยชูพินิจโดยนิตยสารสารคดีนะคะทำทั้งเล่มเลยค่ะซึ่งก็ได้รวบรวมประวัติผลงานนะคะของครูมาลัยชูพินิจหลายแง่หลายมุมค่ะก็บรรดา FC นะก็น่าจะได้รู้จักครูมาลัยชูพินิจมากขึ้นนะ
13: ครับเมื่อกี้พี่หมีพูดถึงนามปากกาของครูมาลัยนี่เยอะจริง
12: ๆเยอะมากค่ะ
13: แทบจะเล่มละเรื่องเล่มละนามปากกาเลย
12: คุณจิตปรินลองไล่เรียงมาสิคะว่าคุณนึกถึงอะไรบ้างเราได้ฟังเรื่องของครูมาลัยชูพินิจมาก็หลายเรื่องใช่ไหม
13: ครับ
12: อย่างแรกน้อยอินทนนท์เนี่ยเราคุ้นแล้วล่ะ
13: ใช่มีแม่อนง
12: แม่อนงแผ่นดินของเรา
13: ที่เหลือเลียมเองเลียมเอง
12: อันนี้ก็ยิ่งคุ้นนะ
13: ครับ
12: เราเคยอ่านเรื่องสั้น
13: ของเลียม
12: ของเรียมเอง
13: ครับที่เหลือนี่ผมไม่รู้ละแต่เท่าที่เปิดดูนี่มีโอ้เยอะมากมีอินทนนท์น้อยด้วยนะครับไม่ใช่มีน้อยอินทนนท์อย่างเดียวนายไข่ขาวนายฉันทนานายดอกไม้นายม้าลาย
12: แล้วก็มีเรียไร
13: โอ้เป็นดอกไม้เยอะนะพี่
12: จะออกแนวทำให้ชวนคิดว่าเป็นผู้หญิงแน่ๆเลย
13: ครับอยากให้เข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่า
12: ไม่แน่ใจนะคะ
13: จะได้เขียนหวานๆได
12: ้แต่มันก็มีมอจุดชูพินิจก็ใช้ชื่อย่อ
13: ครับ
12: แล้วก็มีแบตเตอร์ลิงกรอบ
13: อันนี้คืออะไร
12: อันนี้ก
13: ็แบตเตอร์ลิง
12: งงเหมือนกันแต่โดยรวมๆนะคะครูมาลัยชูพินิจเนี่ยใช้นามปากกาอย่างน้อยเลยนะคะเท่าที่เขารวบรวมได้เนี่ยคุณทายดูสิคะ
13: อย่างน้อย
12: อย่างน้อยนะ
13: 15
12: ให้เพิ่ม
13: โหเพิ่มอีกสัก30ไหมครับ
12: โหไปซื้อหวยเลย
13: โอ้เป๊ะแล้วพี่
12: ไม่เป๊ะหรอกแต่ประมาณนี
13: ้โอเคครับ
12: อย่างน้อยเนี่ย30ชื
13: ่
12: ออ
13: ๋อโหเยอะมาก
12: คือเท่าที่เห็น
13: ครับ
12: แต่ว่าจริงๆเนี่ยครูอาจจะใช้มากกว่านั้นแล้วปัจจุบันบางทีมันไม่สามารถจะรวบรวมได้นะคะ
13: บางทีเป็นโกสไลเตอร
12: ์ใช่ใช่ใช่ในคอลัมน์ทบทวนอ่านใหม่120ปีชาตกาลนักเขียนไทยมาลัยชูพินิจนะคะสารคดีพิเศษเนี่ยค่ะในนิตยสารสารคดีเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องของนามปากกาอยู่แล้วก็เรื่องของความเป็นมาลัยชูพินิจว่าครูมาลัยชูพินิจนี่เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักประพันธ์แล้วก็เป็นนักนิยมไพรนะคะเป็นหลายอย่างมากแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกวงการหนังสือพิมพ์เป็นผู้ เคยก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษคงเดินมากกันเลยค่ะ
13: เหมือนอารมณ์ชมรมอย่างเงี้ยพี่
12: ใช่แบบเลือดใหม่เหมือนยังเติร์กอะไรประมาณนั้นอะแต่ว่าเป็นนักเขียนไทยใหม่ประชาชาตินะคะแล้วก็เขียนบทความสารคดีไม่ต่ำกว่า200ถึง300ชิ้นค่ะ
13: ถ้าเกี่ยวกับงานเขียนนี่เป็นทุกอย่างละ
12: ใช่แล้วก็นามปากกาอย่างน้อย30ชื่ออย่างที่บอกไปแต่ว่ายังไม่มีการรวบรวมผลงานไว้อย่างเป็นระบบแล้วก็บันทึกชีวประวัติส่วนมากเนี่ยที่เคยเผยแพร่ก็มักจะเล่าชีวิตแล้วก็ผลงานของครูมาลัยอย่างพอสังเขปเท่านั้นทีนี้ในนิตยสารสารคดีเนี่ยค่ะก็เลยทำฉบับ120ปีชาตกาลนะคะเพื่อที่จะให้สังคมไทยคนไทยรู้จักมาลัยชูพินิจมากขึ้นนะคะ
13: ครับ
12: 57ปีเลยนะคะถ้าจะว่าไปอายุสั้นไหม
13: ถ้ายุคนั้นก็อาจจะกลาง
12: เนาะคือถ้ายุคนั้นเนี่ยก็อาจจะบอกก็ไม่สั้นแต่ว่าในปัจจุบัน
13: ก็สั้นไปนิดนึง
12: แต่ตอนนี้จริงๆอ่ะเราน่าจะอยู่ได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับ
12: แต่คนในยุคปัจจุบันบางทีก็สั้นอยู่เหมือนกันนะ อะไรมันไม่แน่ไม่นอนแต่โดยรวมๆก็น่าเสียดาย
13: ครับ
12: ทูยังทูดาอยู่ดีนะคะบทบรรณาธิการนะคะของคุณสุวัฒน์อัศวชัยชาติเนี่ยค่ะก็ได้พูดถึงครูมาลัยชูพินิจโดยพูดถึงเนื้อหาในผลงานของครูมาลัยชูพินิจซึ่งเป็นผลงานที่เราเคยอ่านแล้วคุณผู้ฟังลองเดาดูสิคะอันนี้จากบรรณาธิการนะ
13: ครับ
12: เขาพูดถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มไหนคุณจิตปรินลองนึกดูสิคะว่าเราเคยอ่านมาแล้ว
13: เราก็เคยอ่านเรื่องสั้นของเรียมเองแผ่นดินของเราแล้วก็ล่องไพลน่าจะแผ่นดินของเราไหมครับ
12: คุณสุวัฒน์อัศวชัยชาญนะบรรณาธิการก็แสดงว่าก็คงต้องประทับใจเนื้อหาตรงนี้เขาเขียนถึงเรื่องสมิงค่ะ
13: ของล่องไพล
12: ใช่สิเพราะตอนนั้นเราพูดถึงสมิงเสือสมิงตอนนั้นเราก็เคยเมากันอยู่เหมือนกันนะคะ
13: ครับ
12: เกี่ยวกับเรื่องของสมิงเนี่ยว่าจริงๆมันก็มันอาจจะมาได้ในหลายรูปแบบบทบรรณาธิการก็บอกว่านวนิยายชุดล่องไพรของน้อยอินทนนท์เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือที่เขาติดงอมแงมตะลุยอ่านนอนอ่านนับสิบเล่มแบบหยุดไม่ได้เลยแล้วก็ในตอนแดนสมิงอยู่ในเล่มที่สองค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกับตอนมนุษย์นาคาแล้วก็หุบผามฤตยู
13: ซึ่งเราก็อ่านไว้แล้วเน
12: า
13: ะ
12: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังเราตอนนี้นะคะแล้วอาจจะยังไม่ได้ไปฟังตอนสมิงหรือว่าฟังแล้วอาจจะลืมลองย้อนกลับไปฟังก็ได้เล่มที่สองนะคะ
13: ครับ
12: คือสมิงหรือเสือสมิงเนี่ยตามนิยามมันก็คือคนที่มีวิชาอาคมกลายร่างเป็นเสือได้หรือว่าในทางกลับกันมันก็คือเสือที่กินคนมามากจนกลายร่างเป็นคนได้คือกลับไปกลับมาเนี่ยนะคะแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับเสือสมิงก็มีมานานรุ่นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยค่ะก็ส่งพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องเสือสมิงไว้ในคราวเสด็จประพาสจันทบุรีด้วยคุณสุวัฒน์ก็คัดเอาพระราชนิพนธ์ตอนนั้นนะคะบอกว่าราษฎรชาวเมืองนี้เชื่อถือกลัวเสือสมิงมากเล่าว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได
13: ้น้ำมันเสือ
12: ใช่แล้ว
13: น้ำมันเสือนี่เคยได้ยินกันมาแต่อ่อนแต่ออก
12: เราก็จะนึกถึงถ้าสายมูนะน้ำมันพลาย
13: ใช
12: ่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างสองอย่างนี่แหละ
13: ครับ
12: ทีนี้สิทธ์ก็ได้ลักน้ำมันนั้นเนี่ยค่ะมาทาตัวถ้าทัวเสร็จกลายเป็นเสือสมิงค่ะไปถึง3คนแล้วก็พลัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเสือที่ดุร้ายแล้วก็กัดคนไปหลายคนนะคะที่พริ้วเนี่ย2คนปากจันทร์1คนป่าสีเซน2คนรวม5คน มีบันทึกเอาไว้อย่างนี้ด้วยนะคะ
13: ครับ
12: แล้วก็พ่อแม่ของสิทธิ์นั้นเขาจะเอาลูกคือต้องการจะเอาลูกก็เลยเที่ยวมาตามหาแล้วก็สั่งว่าใครได้พบปะเสือนี้แล้วเนี่ยให้เอาไม้คานตีค่ะ หรือมิฉะนั้นให้เอากันลาครอบรอยเท้าเราก็อ่านแล้วก็เอียงว่าแต่ในยุคนั้นเนาะมันก็อาจจะมีวิธีการใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันต้องทำแบบนี้นะกันลาครอบรอยเท้าแล้วเสือตัวนั้นเนี่ยจะกลับมาเป็นคนได้แต่วิธีที่จะแก้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่กินคนถ้ากินคนรังควานทับเสียแล้วถึงจะทำวิธีที่บอกก็จะไม่กลับเป็นได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนค่ะ คือพ่อแม่อยากจะเอาผู้ชายคนนี้กลับมาแต่ก็คงยากแล้วล่ะ
13: ครับ
12: เพราะว่าแปลงร่างกลายเป็นเสือไปแล้วส่วนกรณีที่เสือแปลงร่างเป็นคนนะคะก็มีเรื่องเล่าจากพรานที่นั่งเฝ้าห้างบนต้นไม้เพื่อที่จะรอส่องสัตว์ยามค่ำคืนก็บอกว่าเขามักจะได้ยินเป็นเสียงคนเรียกชื่อหรือว่าเห็นแสงไฟเหมือนคนที่ถือคบไฟแล้วก็เดินเข้ามาทักแล้วก็เรียกให้ลงจากห้างเนี่ยไปคุยกันบางครั้งก็อาจจะแปลงเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักแล้วก็มาเรียกให้กลับบ้านเพราะฉะนั้นถ้าไม่เฉลียวใจแล้วเผลอลงจากห้างก็จะถูกสมิงจับกิน
13: เหมือนในเรื่อง
12: ใช่ซึ่งอันนี้เราก็ได้คุยกันมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะเพราะมันก็จะมีเนี่ยวิธีการ
13: แยกแยะคนเสือแล้วก็เสือสมิง
12: มีหลายมุกแต่อันนี้ก็เป็นมุกที่ใช้ประจำ
13: มุกเบสิก
12: เป็นผู้หญิงเป็นญาติเป็นเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ในส่วนของวิธีทดสอบด้วยนะคะว่าเป็นสมิงหรือเป็นคนก็คือผูกกล่องไม้ขีดไฟไว้ที่ปลายกระบอกปืนค่ะแล้วก็ยื่นลงไปให้คนนั้นเนี่ยช่วยก่อไฟถ้าเป็นคนคนก็จะเอามือรับแต่ถ้าเป็นเสือจะเอาปากรับและถ้าเมื่อไหร่เขาเอาปากรับก็ให้ยิงกรอกปากเสียบางที่ก็บอกว่าถ้าเป็นสมิงจะไม่ยอมจุดไฟเพราะว่าเสือก็กลัวไฟใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะทดสอบได้ว่าคนหรือเปล่าเอาปากรับหรือไม่ก็ไม่ยอมจุดไฟในบทบรรณาธิการนี้ก็ยังพูดถึงตำนานสมิงที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในยุคที่ป่าดงพงพียังปกคลุมโอบล้อมเขตบ้านแล้วก็ชุมชนก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสมิงกับปัจจุบันนะคะว่าท่ามกลางบ้านเมืองที่ก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะได้กลิ่นสาบเสือบ้างไหมเสือสมิงมันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างแก๊งสแกมเมอร์หลอกคนว่าเป็นเพื่อนหลอกคนว่าเป็นญาติเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งนักการเมืองเข้ามาทำหน้าที่แต่ว่าใช้วิธีไปล้วงเงินภาษีประชาชนเข้ากระเป๋าตัวเองแม้กระทั่งมหาอำนาจที่บอกว่าจะกำราบชาติผู้ก่อการร้ายแต่จริงๆก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นบทบรรณาธิการก็บอกว่าสมิงยุคใหม่อาจไม่ต่างจากสมิงป่าในอดีตสักเท่าไหร่คำถามมีแค่ว่าเราจะยังถูกสมิงแปลงร่างหลอกจับกินหรือไม่และไม่ขีดไฟที่จะให้ความสว่างกระจ่างใจนั้นใครจะยอมจุดนะคะปัญหาคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ฉุกคิดไงว่าเนี้ยคือสมิงคิดว่าจริง
13: คิดว่าเสือหรือคน
12: นี่คือบทบรรณาธิการนะคะสุวัฒน์อัศวชัยชาญบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดีค่ะก็ลองมาดูประวัติของครูมาลัยชูพินิจกันสักนิดหนึ่งนะคะ
13: ครับ
12: มาลัยชูพินิจจากโลกนี้ไปเมื่อวันอังคารที่20 สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2506 57ปีค่ะของชีวิตนักเขียนนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์ผู้ผ่านมรสุมการเมืองมาอย่างโชคโชนในยุคนั้นนะคะก็เป็นข่าวที่ดังมากงานของครูมาลัยชูพินิจจัดที่วัดมกุฏกษัตริย์ตอนแรกๆเนี่ยค่ะญาติและเพื่อนทำใจไม่ได้เพราะรู้สึกว่าครูมาลัยล้มป่วยกระทันหัน
13: อ้าว
12: ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะคือไม่มีใครคิดว่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครูเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ฟังทราบไหมคุณจิตรินทราบไหมว่าครูมาลัยอ่ะท่านจากโลกนี้ไปด้วยสาเหตุอะไร
13: เป็นล้มป่วย
12: คิดว่าป่วยใช่ไหมคะ
13: เป็นมะเร็งอะไรเท่าที่อ่านมานะครับ
12: จริงๆท่านเป็นมะเร็งค่ะท่านเป็นมะเร็งในปอดนะคะแต่ทีนี้พอเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะถ้าเกิดเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นที่รับรู้หรือไม่ก็อาจจะรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตใช่ไหมคะ
13: คร
12: ับ แต่ว่าในกรณีของครูมาลัยชูพินิจเนี่ยเหมือนกับว่าท่านล้มป่วยกระทันหันแล้วก็ไปเลยก็คือไม่มีช่วงที่แบบติดเตียงหรือว่าต้องทนทุกข์ทรมานถ้าไม่มี
13: ครับ
12: ไม่นานไปเลยทุกคนก็เลยแบบตกใจทำใจไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเพื่อนนักเขียนอย่างเช่นสดกุรมะโรหิตเนี่ยนะคะเพื่อนนักเขียนของมาลัยก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ไปรดน้ำศพท่านก็บอกว่าบรรจงรินน้ำอกลงบนมือขวาที่เหลืองและซีดมือที่หยุดเขียนหนังสือเป็นการแน่นอนนับแต่นี้ไปคุณมาลัยหลับตาสงบมีความสุขจากเราจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันวุ่นวายเพราะความไม่รู้จักพอของมนุษย์ทั้งปวงไปแล้ว และที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่ครูมาลัยจากไปเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่โลกเนี่ยอยู่ในบรรยากาศมาคุคล้ายๆกับในปัจจุบันเลยค่ะ
13: กำลังมีสงครามอย่างนี้เหรอพี่
12: ใช่และตอนนั้นมันเป็นสงครามเย็นไงเป็นช่วงที่มีการเผชิญหน้าของพวกข้ายักษ์ใหญ่เนาะมหาอำนาจ
13: รัสเซียอเมริกา
12: ประมาณนั้นโลกเสรีก็คือสหรัฐใช่ไหมคะกับค่ายคอมมิวนิสต์กับสหภาพโซเวียตจีนคือเป็นช่วงที่กำลังเขม็งเกลียวแล้วก็เป็นช่วงที่ครูเนี่ยจากไปในปีเดียวกับผู้นำทางการเมืองที่ทยอยสิ้นสุดการเดินทางบนโลกก็คือตายเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
13: ครับ
12: อย่างเช่นประธานาธิบดีโงดิ่งเสียมแห่งเวียดนามใต้ประธานาธิบดีเคนเนดีแห่งสหรัฐอันนี้ก็ตายแบบโหสถานโลกแล้วก็จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ของไทยด้วยนะคะท่านก็จากไปในช่วงมาคุแบบนั้นเลยนะคะโอ้ไม่ต่างอะไรกับในช่วงนี้เลยนะเนี่ย
13: ครับ
12: ตัวเอกก็ยังคงเป็นสหรัฐเหมือนเคยนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในตอนที่ครูมาลัยชูพินิจจากไปแล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวหน้าหนึ่งค่ะบอกว่านักหนังสือพิมพ์นักเขียนบทความและนักประพันธ์ที่เลื่องชื่อถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคมะเร็งในปอดเมื่อ 17.45 ที่ตึกวชิราวุธโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตีพิมพ์ในสยามนิกรฉบับ22สิงหาคม2506นะคะมาลัยชูพินิจจากไปแล้วแต่เสียงของเขายังปรากฏในบทความเรื่องสั้นแล้วก็เรื่องสั้นขีดสั้นหมายถึงงานเขียนที่สั้นกว่าเรื่องสั้น ซึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งนะ นิยายสารคดีไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้น ระจัดกระจายในหนังสือพิมพ์รายวันรายสัปดาห์ตลอดจนในความทรงจำของมิตรแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาในคริสต์ศตวรรษที่21ปีที่120ถ้าครูมาลัยยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ดังยิ่งกว่านามของเขายังคงเป็นนิยายชั่วฟ้าดินสลายแผ่นดินของเราทุ่งมหาราชและงานชุดล่องไพรค่ะซึ่งผลงานทั้ง4นี้นะคะโดดเด่นกว่าการวางรากฐานวงการหนังสือพิมพ์ไทยที่ครูมาลัยและเพื่อนอย่างกุหลาบสายประดิษฐ์ศรีบุรพาได้บุกเบิกไว้แต่นอกเหนือไปจากนั้นสังคมไทยก็แทบไม่มีความทรงจำเหลือถึงมาลัยชูพินิจมีคำพูดที่สะท้อนถึงความเป็นครูมาลัยชูพินิจนะคะครูมาลัยเคยบอกกับเพื่อนฝูงบอกว่าเมื่อผมมีเรื่องที่จะเขียนผมก็เขียนผมไม่ได้นึกถึงอะไรทั้งนั้นผมซื่อสัตย์ต่อคนคนเดียวคือตัวของผมเองและรับผิดชอบต่อตัวละครของผมแล้วผมก็เขียนไปตามนั้นด้านประชาชนผมไม่ได้นึกถึงเลยเช่นว่าประชาชนจะชอบหรือไม่ผมไม่ได้เก็บเอามาคิดผมเขียนเพื่อความพอใจของผมคนเดียวนี่คือชีวิตของมาลัยชูพินิจนะคะจะบอกว่าอินดี้ได้ไหม
13: ก็ได้นะครับถือว่า
12: ภาษาปัจจุบันนะขออภัยคือครูแบบแต่คนก็ชอบอ่ะ
13: ครับมันเหมือนปัจจุบันไงพี่ไม่ได้สนใจว่ามาในรูปแบบไหนแต่ว่าคอนเทนต์ดีคนก็ติดตาม
12: คือประมาณว่าครูไม่ได้เขียนเอาใจตลาดอ่ะ ไม่ได้สนใจว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยมันจะไปโดนใจคนอื่นไหมคือไม่ได้เขียนเพื่อที่จะเอาใจคน
13: ครับ
12: เขียนเพราะอยากเขียนแล้วก็เขียนเพื่อตัวละครรับผิดชอบต่อตัวละครอันนี้คือต้องบอกว่าของจริงโดยแท้นะคะ
13: ครับ
12: แต่ก็น่าเสียดายที่ครูจากไปตอนอายุ57ปีนะคะครูเกิดเมื่อวันที่25เมษายนค่ะ2449ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะและนี่ก็เป็นสาเหตุที่นิตยสารสารคดีมาทำฉบับชาตการนะคะในเดือนเมษายนนี่แหละค่ะ
13: ครับ
12: เพราะว่าครูเกิด25เมษายนนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะก็สามารถที่จะไปหานิตยสารสารคดีเล่มนี้ได้คือจะมีหลายแง่หลายมุมนะคะตั้งแต่เป็นเด็กกำแพงเพชรแล้วก็เป็นคนไม่กี่คนในกำแพงเพชรยุคนั้นที่มีโอกาสเรียนต่อที่พระนครก็คือกรุงเทพนี่แหละค่ะจากการฝากเข้ามาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบัพพิตรพิมุขโดยอยู่บ้านของญาติประยะหนึ่งแล้วก็ย้ายมาอาศัยอยู่บ้านของพระยามหาอมาตยาธิบดีเสงวิริยสิริซึ่งตอนนั้นเป็นรองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยค่ะ
13: ส่วนโรงเรียนบัพพิตรพิมุขนี่ตอนนี้เป็นราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วครับไม่ได้เป็นโรงเรียนละ
12: ไม่มีแล้วหรอ
13: เป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเพราะว่าแม่ผมมาจบที่นี่
12: อ้าวเหรอ
13: ใช
12: ่กลับไปฉลองศิษย์เก่าไม่ได้แล้วสิ
13: ไม่ได้แล้วครับหมายถึงว่าแม่ผมจบตอนที่แบบกำลังจะเริ่มเป็นมหาลัยแล้ว
12: ครูมาลัยมาอยู่ในบ้านของเสนาบดีท่านนี้นะคะก็เป็นช่วงชี

0: อย่างน้อย20ไร
1: ่ในเมือง
0: ใช่บ้านนะ
1: ครับ
0: มีตึกแล้วก็บ้านเรือนมากมายหลายหลังแวดล้อมด้วยสนามแล้วก็สุมทุมพุ่มไม้อันงามตระการท่านเจ้าคุณก็ปลูกเรือนเป็นเรือนแถวยาวค่ะให้นักเรียนอยู่กันอย่างสบายอุ้ยมีเงินให้ใช้มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ามีเงินวิกค่ะเงินวิกก็คือเงินรายสัปดาห์นั่นแหละจะแจกให้คนละ1บาทแล้วก็มีอาหารเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์คือนักเรียนหัวเมืองเหล่านี้เนี่ยมาชุมนุมอยู่ในบ้านของท่านนับ10เย็นๆก็เล่นหัวกันอย่างสนุกสนานอันนี้คือเด็กฝากนะ
1: ครับ
0: เออดีเนาะแต่มันก็ต้องรู้จักว่าจะมาสายไหนยังไงท่านถึงจะรับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นครูมาลัยเนี่ยเป็นไม่กี่คนที่มีโอกาสมาเรียนต่อโดยที่มาอยู่บ้านของพระยามหาอมาตยาธิบดีเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าบ้านของท่านเจ้าคุณท่านนี้เนี่ยมีห้องสมุดค่ะคุณจิตริน
1: สุดยอดก็สมกับที่มีเนื้อที่20ไร
0: ่มีหนังสือจำนวนมากเพราะฉะนั้นครูมาลัยคงต้องได้อ่านหนังสือแบบโอ้โห
1: มหาศาล
0: เนาะแต่สิ่งที่ท่านสนใจมากที่สุดคือหนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดีค่ะก็เป็นช่วงชีวิตวัยเด็กนะคะมาอยู่ที่บ้านของท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นรองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีไหมหรือว่ารองปลัดไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: แต่ก็น่าจะแถวๆนั้น
0: แต่สมัยก่อนใช้คำว่ารองเสนาบดี
1: ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งน่าจะเป็นข้าราชการไม่ใช่เป็นแบบข้าราชการการเมืองแล้วก็หลังจากนั้นจริงๆก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักเขียนเนี่ยค่ะความฝันของครูมาลัยชูพินิจท่านเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าท่านอยากจะเรียนในเรื่องป่าไม้หรือกสิกรรมค่ะ เพราะพ่อท่านเนี่ยได้สัมปทานป่าไม้คือเหมาะที่จะแบบ
1: มาสืบทอดกิจการ
0: ใช่แล้วครูมาลัยก็อยากจะเป็นเจ้าป่าไงคือมันมีพื้นฐานมาจากงานของพ่อแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นตลาดค้าไม้ตกต่ำทำให้ธุรกิจที่บ้านเนี่ยขาดทุนอย่างย่อยยับดังนั้นความฝันอันต่อไปคืออะไรทราบไหมครับ
1: ต้องไปเป็นรับราชการ
0: ก็ไม่เชิงนะอยากเป็นครู
1: เ
0: พราะว่าสมัยก่อนคือพอจบม.6
1: ครับ
0: ชั้นเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมกลางในช่วงนั้นครูเนี่ย
1: มัธยมกลาง
0: ใช่ครูอยู่ในอายุ16ปี
1: โอ้ทำงานกันเร็วเนาะ
0: แต่สมัยก่อน16 17นี่ก็ถือมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ
1: ครับ
0: ท่านก็ตัดสินใจเรียนวิชาครู เพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์ธุรกิจครอบครัวเนี่ยไม่ดีนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วท่านก็เลยไปเรียนประโยคครูประถมที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้วก็สอบได้ประโยคครูประถมในปีนั้นแล้วก็ต่อด้วยประโยคครูมัธยมคือขณะนั้นครูเนี่ยขาดแคลนค่ะ
1: ครับ
0: แล้วทางกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่เก็บค่าเรียนเพราะว่าครูขาด
1: อ๋ออยากปั้นครู
0: ใช่เงื่อนไขนี้ก็เลยเหมาะกับครูมาลัยมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเงินก็ไม่ค่อยมีพ่อก็ลำบากเนาะครอบครัวก็ย่ำแย่ละค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นความฝันในความเป็นจริงนะคะของครูมาลัยชูพินิจว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันจะต้องเป็นครูเพราะว่าต้องเอามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะและหลังจากนั้นนะคะชีวิตก็นำพาของครูมาลัยชูพินิจไปสู่วงการหนังสือพิมพ์แล้วก็วงการอื่นๆอีกมากมายและในที่สุดท่านก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่ท่านอยากจะทำมากที่สุดก็คือนักเขียนค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็สอนหนังสืออยู่ประมาณหนึ่งนะ

0: แต่ในที่สุดท่านก็รู้สึกว่าท่านอยากเป็นนักเขียนมากกว่าก็เลยลาออกจากการเป็นครู
1: เห็นในประวัตินี่เขียนว่าเคยสอนที่วัดโรงเรียนวัดสเกตมา2ปีแล้วก็ลาออกเพราะว่าอยากทำงานหนังสือพิมพ์มากกว่า
0: ใช่คือเหมือนกับท่านก็ค่อยๆค้นพบตัวเองว่าอันนี้ล่ะดิฉันก็พยายามจะสรุปความเป็นครูมาลัยชูพินิจนะคะซึ่งทางนิตยสารสารคดีเนี่ยก็ได้เขียนหลายแง่หลายมุมแล้วก็ได้นำเอาปกของหนังสือสมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็หาอ่านได้ยากนะอย่างเช่นศึกอนงของแม่อนงศัพท์ไทยซึ่งก็เป็นฝีมือการเขียนของครูด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเห็นภาพเก่าๆหลายภาพทีเดียวนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปถามทางนิตยสารสารคดีดูได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยค่ะการเขียนงานในยุคนั้นนี่ไม่มีการจ่ายค่าเรื่องนะคะเพราะหนังสือพิมพ์ถือว่าการลงเรื่องก็คือการตอบแทนและมากที่สุดคือการให้เป็นสมาชิกฟรีค่ะแต่ตอนนั้นครูก็คงยังอยากจะเขียนอยู่นะคะคือรักมาทางนี้แล้วแล้วเมื่อเรียนวิชาครูประโยคมัธยมนี้เราก็แปลกอยู่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คำว่าประโยคเหมือน
0: สามารถสอนมัธยมได้มีครูประถมครูประโยคประถมแล้วก็อันนี้เป็นครูประโยคมัธยมนะคะครูก็กลับมาเรียนสายสามัญคือระดับมัธยมบริบูรณ์คือม.7แล้วก็ม.8ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะโดยใช้เวลาช่วงค่ำกวดวิชาภาษาอังกฤษกับครูที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เหมือนครั้งก่อนที่เราเคยเมาส์กันว่าเอ๊ะสวนกุหลาบแล้วก็จบเทพศิรินทร์ก็งงๆอยู่มันเอ๊ะทำไมแบบมี2โรงเรียนใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ไปกวดวิชา
0: ใช่ๆแล้วก็ในช่วงนั้นก็ได้รู้จักกับนักเรียนหัวก้าวหน้าที่จะกลายเป็นกลุ่มนักหนังสือพิมพ์แล้วก็นักเขียนที่มีชื่อในเวลาต่อมาค่ะเช่น
1: กุหลาบสายประดิษฐ์แน่นอน
0: ใช่แล้วค่ะศรีบุรพานะคะ
1: คร
0: ับ สดกุรมะโรหิต
1: ครับ
0: โชติแพรพัน
1: โชติแพรพันโอ้โห
0: ผู้ชนะ10ทิศจะต้องมาละค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกลุ่มของนักหนังสือพิมพ์เป็นผู้บุกเบิกนะคะในช่วงนั้นด้วยปี2469ค่ะครูมาลัยตัดสินใจเลิกเป็นครูค่ะคือรู้สึกว่าฉันอยากจะเขียนหนังสือแล้วล่ะ
1: เป็นครูมันเหนื่อยเนาะมันแทบจะไม่มีเวลาพอสอนเสร็จก็ต้องทำงานอย่างอื่นต่ออีกไม่มีเวลาเขียนหนังสือ
0: ก็ลาออกจากครูนะคะต้องมาเป็นทหารค่ะ
1: เ
0: พราะว่าการเกณฑ์ทหารไม่ได้รับการยกเว้นก็เป็นพลทหารเสนารักษ์อยู่ระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: โดยมนัสจันยงนะคะนักเขียนเรื่องสั้นอดีตนักข่าวที่เคยทำงานกับครูมาลัยบอกว่าตอนที่พบกับมาลัยครั้งแรกเป็นพลทหารใส่เครื่องแบบในมือถือกระเป๋าเอกสารที่อัดแน่นจนโป่งเปล่าไม่ใช่เสื้อผ้า
1: หนังสือ
0: หาไม่ได้แต่เป็นต้นฉบับเรื่องแปร หรือนวนิยายกำลังนำต้นฉบับไปส่งค่ะคือในขณะนั้นยังเป็นพลทหารอยู่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังเขียนหนังสือด้วยแล้วตอนนั้นครูมาลัยเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงแล้วนะ อย่างน้อยจากเรื่องศึกอนงแล้วก็หล่อนคือหญิงในปี2469
1: โหก็100ปีที่แล้วพอดี
0: 20เศษแล้วค่ะ
1: ครับ
0: คือท่านเริ่มเขียนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เรียกว่าท่านแจ้งเกิดอ่ะ
1: ค
0: นเริ่มรู้จักในภาษาปัจจุบันก็ต้องบอกว่าท่านค้นพบตัวเองเจอเนาะไวมาก20กว่าๆฉันรู้ละ
1: นี่แน่นอน
0: แน่นอนเลยและไม่ใช่เฉพาะแค่การเขียนหนังสือเท่านั้นนะคะท่านยังสนใจเรื่องอื่นๆด้วยค่ะท่านชอบมวยด้วยท่านบอกว่าในช่วงนั้นสดกุรมะโรหิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนั้นริเป็นนักมวย ่านตำรามวยหลายเล่มแล้วก็ฝึกหัดมวยชกได้ดีพอใช้แล้วท่านก็มีนามปากกาที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาโดยใช้คำว่าสมิงกระรองน่ารักมากแล้วก็จะไปซ้อมมวยนะคะ
1: ครับ
0: ที่บ้านของบิดาของสดกุรมโรหิตถนนบัตรทองทุกเย็นค่ะโดยในช่วงนั้นครูมาลัยเนี่ยเคยเป็นคู่ซ้อมกับนักมวยเอกอย่างแนบนิ่มรักสมานดีลกวิราชแชมป์มวยก็เรียกว่าครูเพราะตอนนั้นเหมือนกับเรียกหลังจากที่เคยเป็นครูมาระยะหนึ่งก็เรียกครูอะไรเงี้ยก็ซ้อมมวยด้วยกันเอาละค่ะนี่ก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับความเป็นมาลัยชูพินิจนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการรวมตัวของสุภาพบุรุษเป็นหนังสือสุภาพบุรุษนะคะ
1: ครับ
0: คือเป็นหนังสือด้วยแล้วก็มีบุคคลที่ทำหนังสือสุภาพบุรุษด้วยหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเท่มากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เราจะมาส่องเนาะผลงานเรียกว่าเป็นผลงานที่ใช้คำว่าอะไรดีย
1: อดฮิต
0: ในที่นี้เขาใช้คำว่า5เรื่องเอกของครูมาลัยเมื่อตัวอักษรมีชีวิตนอกหนังสือค
1: ่
0: ะ5เรื่องเอกนะคะก็ลองฟังดูว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องไหนที่คุณอ่านแล้วมีเรื่องไหนที่คุณเคยฟังแล้วโดยเฉพาะจากรายการห้องสมุดหลังใหม่และนี่นำมาจากนิตยสารสารคดีนะคะฉบับเดือนเมษายน2569 120ปีชาตการมาลัยชูพินิจค่ะเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อเรื่องผีต้องเหลืองคนสุดท้ายล่องไพรค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบรอบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแผ่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน30รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระราชินีพระองค์สุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475แม้จะประทับอยู่ต่างประเทศร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังนิวัตประเทศไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวางอาทิด้านการแพทย์และการพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของชาติและสาธารณกุศลต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาธรรมและพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่า8เปื้อน8เปื้อนหมายความว่ามัวหมองเช่นเขารับราชการมา40ปีพยายามรักษาชื่อเสียงไว้ไม่ให้8เปื้อนด้วยมลทินใดๆคำว่า8เปื้อนใช้ในความหมายที่เป็นนามธรรมเมื่อใช้8เปื้อนจึงหมายถึงเปื้อนด้วยมลทินเปื้อนด้วยความชั่วมัวหมองเสื่อมเสียเนื่องจากชื่อเสียงเกียรติคุณต้องเสียไปเพราะมีเรื่องไม่ดีมีความเลวความโกงมากระทบเป็นต้นคำว่า8เปื้อนเป็นคำซ้อนเพราะ8ก็แปลว่าเปื้อนพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงให้ความหมายคำว่า8ว่าหมายถึงป้ายทำให้เปื้อนและในภาษาถิ่นอีสานก็มีคำว่า8ที่หมายความว่าเปื้อนหรือทำให้เปื้อนเช่นระวังอย่าให้โคลน8เสื้อในภาษาไทยปัจจุบันไม่ใช้คำว่า8ในความหมายว่าเปื้อนแล้ว
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนพกปืนมาด้วยเหรอ
12: นี่อาลัมมาดูนี่สิอย่าเพิ่งไปซื้อปืนมากะว่าจะเอามาป้องกันตัวซะหน่อย
13: โอ้ยเฮียมากินน้ำชากันแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วยเหรอ
12: เออก็ต้องพกนะสิช่วงเนี้ยซอยบางเฮียมังอันตรายจะเจอโจรตรงไหนก็ไม่รู้เฮียก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนปืนมีแล้วก็ต้องพกติดตัวจะให้ไปเก็บไว้บูชาบงหิ่งพระเหรอ
13: เฮียจะพกปืนสุ่ม4สุ่ม5อย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมาย
12: อ้าจะผิดได้ยังไงเฮียมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนป.4เรียบร้อยแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหม
14: เข้าใจผิดแล้วนะคะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4 ต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะถ้าหากต้องการจะพกอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดต้องขออนุญาตต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแต่ถ้าต้องการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปทั่วราชอาณาจักรต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือใบป.12 แล้วจึงจะพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่มิดชิดนะคะในกรณีนี้ก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
12: โอ้โหมีหลายใบจริงๆเดี๋ยวเฮียขอตัวไปทำให้ถูกต้องก่อนนะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้

ของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูจากนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบดสินีทั้งสองและเรา

สัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่น
ไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไม้กวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้
ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนก็ใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์
ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนข้าวหม้อเดียวกัน
8: ห้องชมรมวรรณศิษย์
7: ทุกคนครับท่านประธานมีคำกล่าวก่อนปิดภาคเรียนครับ
9: ในฐานะประธานชมรมต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะชะเอมที่ทุ่มเทเพื่อชมรมของเราเป็นอย่างมาก
10: เย้
7: เปล่ามั่ง ต่อไปก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ซึ่งถือได้ว่ากินข้าวหม้อเดียวกันรักและสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับ
10: แหมวันนี้พี่แก่นกล่าวสำนวนกับเขาด้วยช่วยแปลให้น้องๆชื่นใจเอ้ยชื่นชมหน่อยสิคะ

เกตให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระที่7ให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เด็ดปีกปิดเกมปากน้ำปกครองบุกทลายบ่อนลอยฟ้าสุขสวัสดิ์80รวบ63นักพนันคาโรงแรมร้างเงินหมุนเวียนพุ่ง43ล้านบาทต่อวันโยงอดีตนักการเมืองท้องถิ่นตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้การอำนวยการของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคดีอาญานายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองนายอุดมชัยนุทัศน์ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการพนันพร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน70นายปฏิบัติปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนลอยฟ้าณชั้น4โรงแรมแห่ง1ในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสบ่อนการพนันไปยังกรมการปกครองอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองเข้าทำการสอบสวนสืบสวนและได้รายงานให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทราบจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าวางแผนทำการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวเป็นนักเล่นพนันทันทีที่สายลับได้ส่งสัญญาณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงบุกจู่โจมเข้าทำการจับกุมขณะเข้าทำการจับกุมนักพนันต่างแตกตื่นวิ่งหนีนักพนันบางคนได้ปีนหน้าต่างห้องพักเข้าไปหลบยังห้องอื่นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ติดตามจับกุมตัวมาได้ทั้งหมดโดยพบภายในบ่อนได้มีการจัดการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตนักพนันจำนวน50รายโดยแบ่งเป็นชาย31รายและหญิง19รายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ข ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนขายของบนทางเท้าน
14: ี่สมอนฉันอยากวางแผงขายแซนด์วิชตอนเช้าๆหน้าร้านขายยาเจ๊เล็กอ่ะจะดีไหม
15: อืมก็น่าจะดีนะเธอเพราะว่าตอนเช้าๆอ่ะคนเดินเยอะแต่กลัวอย่างเดียวอ่ะกลัวเทศกิจจะมาจับนะสิ
14: เอ้าจับได้ยังไงพี่คนอื่นเขาตั้งแผงขายของจนแทบไม่มีทางเดินยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
16: การขายของบนทางฟุตบาทหรือแม้แต่หน้าบ้านของตัวเองถือว่ามีความผิดตามกฎหมายค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นการวางสิ่งของสิ่งกีดขวางตั้งแผงขายสินค้าหรือแม้กระทั่งการตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้ที่ทำผิดจะต้องโดนปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะว่าพื้นที่นั้นๆสามารถตั้งแผงขายของได้หรือไม่ค่ะ
14: โอเคโอเคงั้นลองศึกษาข้อมูลก่อนดีกว่าเดี๋ยววางขายไปโดนจับมาแล้วยุ่งเลยทีนี
12: ้หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์ก็เหมือนเดิมนะครับอยากจะมาชวนคุย2เรื่องก็คือการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่เรียกว่า Personal OKR นะครับเป็นแนวคิดที่เขาใช้ในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในองค์กรชั้นนำของโลกหลายๆแห่งและในประเทศไทยก็หลายแห่งก็ใช้อยู่กับผมเอามาแอพพลายหรือว่ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของผมเองนานแล้วนะครับก็เผื่อจะเป็นตัวอย่างกับหลายๆท่านที่สนใจอยากที่จะตั้งเป้าหมายแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ที่อยากชวนคุยก็คือเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างที่ผมได้ทำหรือว่าได้ตกผลึกหรือบางทีไปเจอโพสต์ต่างๆนานาที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อคิดที่ดีนะครับเริ่มต้นอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่เรียกว่า Personal OKR กัน OKR ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะครับObjective ที่1 นะครับเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับ Key Result 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีก็คือต้นไตรมาสที่1นั่นเองจนถึงหมดไตรมาสที่2ให้ได้50เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่อ่านไม่จบสักเล่มเลยฮะยังอยู่ที่44เล่มเหมือนเดิมก็ที่ไม่จบเพราะอ่านหลายเล่มและเป็นภาษาอังกฤษทุกเล่มด้วยแต่ยังอ่านอยู่นะเดี๋ยวบทจะจบเนี่ยผมคิดว่าก็จะจบติดกันเหมือนกันนะครับคีย์รีซอล 1.2 เขียนต้นฉบับจบ1เล่มก็เท่าที่ทราบนะอย่างแรกก็คือผมยังไม่ได้เขียนเพิ่มเลยต้นฉบับยังอยู่ที่ 20% นะครับแต่ว่าเรื่องหนังสือใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอต่อยอดไปเลยเข้าใจว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันนี้ถ้าท่านฟังตรงวันก็จะปลายเดือนแล้วนะก็อีกสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการวางจำหน่ายหนังสือเล่มใหม่เพียงแต่ว่ายังทางสำนักพิมพ์ยังบอกว่าอย่าเพิ่งประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์พร้อมๆกันกับทางสำนักพิมพ์ผมได้เห็นหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่โรงพิมพ์เรียบร้อยแล้วแล้วสำนักพิมพ์นี้ก็ใช้เวลาพิมพ์ไม่นานก็น่าจะ1สัปดาห์น่าจะเสร็จแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะมีการวางแผนการวางจำหน่ายเดี๋ยวยังไงเมื่อวางจำหน่ายยังไงเนี่ยผมจะต้องมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะครับก็เป็นความก้าวหน้าส่วนหนังสือเรื่องพิกเกิลบอลยังเขียนค้างอยู่ 20% แต่เกิดไอเดียใหม่ไหนๆพูดแล้วก็ขอต่อยอดไปเลยแล้วกันเนาะคือนอกจากเรื่องพิกเกิลบอลแล้วเนี่ยยังมีหนังสือที่ผมอยากเขียนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องอีก2เรื่องคือเป็นเรื่องอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ผมได้จุดประกายมาจากคุณกายที่เป็นบก.แซลมอนซึ่งคุณกายก็พูดถึงว่าทางสำนักพิมพ์แซลมอนก็จะออกหนังสือที่มันพูดถึงชีวิตของอาชีพต่างๆด้วยนะวันก่อนขอบคุณคุณกายด้วยนะครับที่กุณาส่งหนังสือเรื่องอาจารย์มหาวิทยาลัยที่แซลมอนเคยออกแต่ว่าเป็นอาจารย์พิเศษมาให้เดี๋ยวผมได้อ่านแน่ๆจะได้รู้ว่าแซลมอนคือประมาณไหนด้วยอยากจะลองส่งอันนี้ประกาศออกไมค์เลยแล้วกันนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องรับนะครับพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นกดดันใดๆนะอาจจะลองเขียนเรื่องอาจารย์มหาวิทยาลัยในมุมมองของอาจารย์ประจำบ้างแล้วส่งให้แซลมอนดูซึ่งเขามีสิทธิ์ปฏิเสธอยู่แล้วซึ่งไม่ได้โกรธกันเลยถ้าเขาปฏิเสธเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวเขาหรือไม่ใช่สำนวนที่เขาอยากได้ก็ได้นะครับกับอีกเล่มนึงก็อาจจะอยากเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยทุกวันนี้ผมมีแรงจูงใจเยอะมากในการทำงานแล้วก็มีคนถามผมเยอะว่าอาจารย์ทำยังไงอาจารย์มีเวลามากกว่าคนอื่นหรือเปล่าบริหารจัดการเวลาอะไรยังไงคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ตอบเรื่องการบริหารจัดการเวลาเลยนะผมตอบว่าผมแค่ชอบแต่เดี๋ยวผมจะมาตกผลึกว่าแล้วอะไรนะทำให้ผมชอบงานมันเป็นเพราะอะไรซึ่งมันน่าจะเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ต่อยอดอีกเยอะแยะเลยเรื่องพิกโกบอลก็กำลังเขียนอยู่น่าจะเป็นเล่มที่จบก่อนนะเดาว่านะครับเพราะอยู่กับวงการพิกโกบอลมาก็สักระยะหนึ่งแล้วได้ทดลองหลายๆเรื่องที่ได้ทำละซึ่งเดี๋ยวได้มาตกผลึกคงไม่ใช่เป็นการเล่าแบบเลื่อนลอยไปเรื่อยๆนะแต่จะมีบทเรียนชีวิตแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่อันนี้กลับมาเนอะเขียนต้นฉบับให้เสร็จ1เล่มก็ยัง 20% นะครับ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเขียนจบได้เพราะว่ามันเหลืออีกประมาณเดือนนิดๆ นะครับเพราะ

43นะยังไม่เพิ่มแต่ก็ไม่ลดนะครับก็เน้นอยู่ที่การออกกำลังกายโดยการเล่นพิกเกอร์บอลตอนนี้ก็ยอมรับว่าเล่นบ่อยเล่นบ่อยแล้วก็มันแต่มันก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่จริงๆถ้าอยากจะขึ้นจริงต้องไปศึกษาอีกอะว่ามันมีวิธีการบูสต์อัพ VO2 max ยังไงนะครับคอร์ติซอล 2.2% แฟตลดลงจาก 24.2 เป็น 23จำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าไปเผลอกินอะไรเยอะแยะเนี่ยมันขึ้นสัปดาห์ที่6นะก่อนหน้านั้น2สัปดาห์เนี่ยอยู่ที่24แล้วมันก็กลายเป็น 24.7 แล้วผมบอกว่าเนี่ยคือ awareness คือมันคือการตระหนักรู้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ดีแล้วนะมันเริ่มขึ้นไปใหญ่แล้วนะก็เลยคุมอาหารมากขึ้นดรอปลงมาเป็น 23.5 เลยครับเพราะนั้นมันได้ผลนะ OKR นี่ก็ช่วยผมเห็นไหมเพราะนั้นท่านลองทำดูมันอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหรอกผมเป้าผม23แต่มัน 23.5 แล้วอ่ะมันลงมาได้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะพยายามต่อไปนะครับ Key Result 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.1 เป็น35ก็เล่าสตอรี่คล้ายๆกันคือสัปดาห์ที่6อยู่ที่ 33.2 แล้วมันก็กลายเป็น 32.9 มวลกล้ามเนื้อก็ลดลงเพราะไขมันมันเพิ่มขึ้นตอนนี้กลับมาเป็น 33.5 แล้วกลับมาอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็เป็นพลังของ OKR เนาะที่ทำให้เรากลับเข้ามาสู่เส้นทางได้แต่ว่ากลับได้ก็ออกได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนตัวเองในบรรดา OKR ทั้งหมด2ชุดนี้ที่ทำได้จริงๆคืออ่านหนังสือครับเขียนต้นฉบับก็ยังไม่ถึง VO2 max ก็กำลังไปได้ด้วยดีหรือแฟตหรือไขมันกับเรื่องมวลกล้ามเนื้อก็มันอาจจะยังไม่ถึงเป้าซะทีเดียวแต่ก็มันก็มีลุ้นทุกข้อนะผมพูดอีกครั้งนะ OKR ไม่ได้แปลว่าต้องถึงทุกข้อแต่เราพยายามเต็มที่นะครับแต่ไม่ถึงก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องท้อใจไม่ถึงก็ไม่ถึงเพราะเราตั้งมาเพื่อให้เราได้ทำไม่ใช่ตั้งมาต้องให้ถึงเลยดังนั้นก็ตั้งง่ายๆฮะไม่ต้องทำอะไรก็ถึงแล้วเงี้ยซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับเอาละเรื่องที่การอัปเดต Personal OKR ก็จบละคราวนี้จะเป็นเรื่องชวนคุยเรื่องเล่านะครับเรื่องแรกเนี่ยเมื่อสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี้ยผมได้รับเชิญนะครับไปบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจะใช้ไงดีเอางี้บรรยายให้ใครก่อนบรรยายให้นักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ธรรมศาสตร์ฟังนะครับหัวข้อคือประมาณเรื่องเกี่ยวกับ mindset ในการทำงานผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วกันนะครับจริงๆก็จะเป็นหัวข้อที่เนี่ยพอผมไปบรรยายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้รับฟีดแบคที่ดีนะครับมีทั้งนักศึกษาทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอาจารย์เองที่มาฟังเนี่ยก็กุณาชื่นชมแล้วก็บอกว่าดีมากเลยอยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ประเด็นของผมคือมันเลยทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะมีคนได้ประโยชน์ในเรื่องนี้มากขึ้นถ้าเกิดผมสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นหนังสือนะครับก็มีความตั้งใจว่านอกจากจะไปบรรยายเรื่องเกี่ยวข้องกับทำยังไงให้เราทำงานอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยซึ่งนักศึกษาพวกนี้เขาจะจบไปเนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานแล้วจริงๆผมบอกแอพพลายการเรียนก็ได้นะผมยังมีความตั้งใจว่าจะเขียนเป็นหนังสือแล้วต่อยอดเลยครับวันเสาร์นี้ผมจัดนพดลสตอรี่ Happiness Club ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอคุยต่อเลยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้การทำงานเนี่ยมีความสุขเนี่ยไปเล่าให้กับสมาชิกนพดลสตอรี่ Happiness Club ฟังด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์เรื่องนพดลสตอรี่แฮปปี้เนสคลับเนี่ยถ้าท่านคุ้นๆอยู่เนี่ยคือผมพูดตั้งแต่ตอนต้นปีว่าสิ่งที่ผมอยากที่จะทำในปีนี้เนี่ยคือการตั้งนพดลสตอรี่คลับตอนแรกผมเรียกแบบนี้เหตุผลคือผมประสบความสำเร็จในมุมผมเองนะครับของการทำบุ๊กคลับซึ่งพอทำบุ๊กคลับมันเกิดคอมมูนิตี้มันมีคนที่เข้ามาร่วมแล้วก็มารู้จักการสร้างเน็ตเวิร์กแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสนิทสนมกันสำหรับผมเนี่ยผมดีใจมันเหมือนห้องเรียนมัธยมที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆในบุ๊กคลับแต่ข้อจำกัดแล้วกันนะของบุ๊กคลับคือตามชื่อมันบุ๊กคลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือเป็นหลักถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มแตกลายนะเริ่มมีการพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะซีรีส์บ้างอะไรบ้างนี่มันแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามแต่ว่าธีมหลักก็เป็นหนังสือแล้วก็มีการเชิญนักเขียนมาคุยกันมาก็จะเป็นเรื่องการเขียนการอ่านซะส่วนใหญ่แต่ผมยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมคิดว่าน่าคุยไอเดียหนึ่งที่ทำให้ผมเกิด
อยากทำครับนพดลตอนแรกผมเรียกว่า

0: พูดถึง Story Club เนี่ยก็คือคุณนิ้วกลมคุณเอ๋นิ้วกลมเนี่ยเคยจัดวงมานั่งคุยกันแต่ว่าคุณเอ๋จะเป็นการจัดวงเป็นเฉพาะกิจเช่นจะคุยเรื่องความหนักของ Gen Y อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของหัวหน้าเลือกลูกน้องอะไรประมาณเนี้ยคุณเอ๋ก็จะจัดแล้วผมก็เคยไปเป็นวงนอกนะเป็นผู้สังเกตการแล้วกันไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปอยู่ในวงในแต่ผมรู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยผมมีอะไรหลายเรื่องเลยนะที่อยากคุยอ่ะก็เลยพูดไว้ตั้งแต่ตอนปีใหม่เป็นความตั้งใจตอนปีใหม่ว่าอยากจะจัดนพดลสตอรี่คลับมันจะได้มีความหลากหลายมากกว่าหนังสือก็เวลาก็ผ่านไปช่วงต้นๆก็สอนเยอะมากนะครับเสาร์อาทิตย์ก็แทบบุ๊กคลับยังไม่ได้จัดเลยวันเสาร์อะไอ้วันอาทิตย์ในเดือนมกราไม่ได้จัดเลยเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยต้องจัด2รอบชดเชยพอยก็คือว่ามันก็ไม่มีเวลาทำสักทีแต่ผมก็เป็นคนที่พูดแล้วผมก็อยากที่จะทำจริงอ่ะไม่งั้นก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะจนใกล้ปิดเทอมเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเออถ้าเราไม่เริ่มก็เดี๋ยวก็จะไม่ได้เริ่มละก็อยากจะเริ่มนั่งคิดอีกทีนึงผมกลัวคนสับสนเพราะว่าตอนนี้บุ๊กคลับเนี่ยกำลังก้าวสู่เดือนสุดท้ายของรุ่นที่6ตัวเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วจะมีการเปิดรับสมัครบุ๊กคลับด้วยสำหรับถ้ามีที่ว่างนะคอนเซ็ปต์ผมคือถ้ามีที่ว่างผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมประกาศรับสมัครนพดลสตอรี่คลับคนจะงงแน่เลยคนจะคิดว่ามันเป็นบุ๊กคลับแน่ๆเลยก็เลยนั่งคิดชื่อครับว่าเอนพดลสตอรี่จุดๆๆคลับจะเอาคำไหนเข้ามาแทรกดีนะตอนนั้นได้นั่งคิดถึงคำหลายๆคำนะเล่า behind the scene ให้ฟังนะครับอย่างเช่นคำว่า reflection cup นพดลสตอรี่ reflection cup เป็นการสะท้อนคิดแนวคิดแต่มันก็ดูกว้างๆดูลอยๆอ่ะดูแบบนึกไม่ออกอะไรเงี้ยก็เลยไปถามลูกสาวครับบอกเนี่ยพ่อจะทำคลับอันนึงแต่ไม่ใช่บุ๊กคลับแต่พ่อต้องการคำนึงเขาก็ถามว่าพ่อจะคุยเรื่องอะไรอ่ะในคลับเนี่ยเป็นไอเดียที่ผมก็ไม่ทันคิดเนาะบอกจริงๆตอนแรกบอกทั่วไปมันพูดยากนะคือมันต้องมีธีมอ่ะพ่ออยากคุยเรื่องอะไรในคลับนี้บอกเอาหลักๆนะพ่อคงคุยเรื่องความสุขแหละพ่อจะชวนคุยเรื่องเนี้ยว่าทำไงให้มันชีวิตมันมีความสุขอ่ะบอกก็พ่อก็ใช้คำนั้นเลยดินพดลสตอรี่แฮปปี้เนสครับก็เลยปิ๊งไอเดียครับก็เลยตั้งชื่อคลับนี้ขึ้นมาจริงๆผมอัดพอดแคสต์อันนี้ก่อนที่จะจัดจริงๆมันจัดวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ก็คือถ้าท่านฟังตรงวันนี่คือจัดเมื่อวานนะแต่เพื่อนเนี่ยผมอัดไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเตรียมตัวติดภารกิจบางอย่างทำให้ผมรู้ว่าวันเสาร์เนี่ยคงไม่ได้อัดได้จะรอให้คลับเกิดมาปุ๊บก่อนค่อยอัดบรรยากาศไม่ได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตอัดไว้ล่วงหน้าก่อนก็เลยยังมาเล่าบรรยากาศไม่ได้นะคราวนี้อันที่สองคือสถานที่ก็จริงๆก็เคยจัดบุ๊กคลับอยู่ที่นึงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนที่บ้างนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างนะก็เลยเปลี่ยนสถานที่ก็เป็นที่ที่เป็นร้านกาแฟเหมือนเดิมบรรยากาศดีนะครับวันเวลาก็เปลี่ยนอีกเพราะว่าถ้าเป็นปกติผมมีบุ๊กคลับวันอาทิตย์เช้าในแต่ละเดือนนะคราวนี้ก็เลยขอเป็นเสาร์บ่ายมั้งเสาร์เย็นๆประมาณ 4:00 น.ประเด็นคืออยากจะเป็นแบบชิลๆวันเสาร์คือทำไมไม่อาทิตย์เย็นเพราะว่าอาทิตย์เย็นเนี่ยผมว่าหลายคนก็เตรียมตัวจะแบบถ้าใครต้องไปต่างจังหวัดกลับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยสะดวกอ่ะเสาร์เย็นน่าจะเป็นวันที่สบายๆกว่านะสำหรับผมนะแต่ฟอร์แมตเนี่ยจะทำเหมือนบุ๊กคลับคือเจอกันเดือนละครั้งเสร็จแล้วเนี่ยเรามาคอมมิตกันเลยแล้วคนในคลับจะได้รู้จักกันแล้วพอครบ1รอบ1รุ่นที่1รุ่นที่2จะถามรุ่นที่1ว่าต่ออีกมั้ยถ้าไม่ต่อก็จะรับคนเพิ่มสมมติว่าในคลับมีคนไม่ต่อ5คนก็รับคนใหม่5คนนะครับแต่คลับเนี้ยอยากจะเริ่มแบบเล็กๆก่อนก็เลยกะไว้ว่าเริ่มสัก20คนก่อนปรากฏเปิดรับสมัครโอ้โหล้นหลามเลยครับเข้ามาเต็มไปหมดเลยผมก็เลยต้องปิดรับสมัครเลยเพราะว่าผมต้องการอยากจำนวนคนน้อยอ่ะนะครับสุดท้ายที่ผ่านผมก็นั่งอ่านใบสมัครต่างๆนะผมก็บอกว่าขออนุญาตอ่านนะเพราะว่าอยากให้มันตรงกันในใบสมัครก็ถามว่าต้องการอะไรยังไงอะไรเงี้ยให้มันตรงกันจะได้แบบเข้ามาแล้วแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยก็ ็ได้มา25คนนะครับก็เกินเป้าที่คิดไว้ตอนแรกว่า20คนไว้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้อัดอยู่ก็กำลังเตรียมตัวที่จะจัดเซสชันแรกซึ่งจะชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับความสุขของชีวิตนี่แหละนะครับในเซสชันถัดไปเนี่ยผมจริงผมเตรียมหลายๆเรื่องไว้แล้วนะครับที่มันจะเป็นเรื่องที่อยากจะชวนคุยรวมทั้งหนังสือเล่มใหม่ที่กำลังจะออกซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ชีวิตหลายๆคนด้วยนะก็น่าจะเอามาคุยกันเชิงลึกในบุ๊กคลับก็คงได้มีคุยกันบ้างอ่ะแต่บุ๊กคลับเราก็จองตัวนักเขียนท่านอื่นๆครบไว้หมดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้จะเอาหนังสือผมมาคุยเป็นหลักหรอกนะก็อยากมาเล่าให้ฟังสบายๆสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสจะมา reflection มาสะท้อนคิดบรรยากาศของนพดล happiness ครับพูดตรงนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ใดๆนะครับเพราะปิดไปแล้วแล้วเกิดท่านอยากจะสมัครอีกรอบนึงก็ต้องรออีก6เดือนนะครับอีก6เดือนเราก็ต้องมาลุ้นว่าท่านเดิมๆจะออกจากคลับไปมีกี่ท่านแล้วผมจะรับเพิ่มได้กี่ท่านแค่นั้นเองนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับแต่ก็จะมีบรรยากาศมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตหนุนสร้างชุมชนรับมือภัยพิบัติอย่างทั่วถึงเปิดเวทีถอดบทเรียนเรียนรู้เพื่อปรับตัวเสริมพลังกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้ที่โรงแรม CS ปัตตานีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปรับตัว Lesson Learn Inclusive DRR in SBP ซึ่งจัดโดย International Rescue Committee หรือ IRC เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกว่า100คนทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568องค์กร IRC ได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ตำบลบางงวยซินแนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาตำบลลุโบยี่ไลอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและตำบลมามงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดจนส่งต่อแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเต่า
9: หอมกลิ่นปลาย่างจังเลยน้ำลายไหลแล้วล่ะ
10: ไปแอบดูป้าแมนย่างปลามาละสิ
9: ฟอกควันฟุ้งกระจายอย่างนั้นน่ะทำไมฉันยังไม่ได้กลิ่นล่ะ
10: ป้าแมนแกกลัวควันเข้าไปในบ้านแกเลยหิ้วเอาเตาไปย่างปลาอยู่นอกบ้านโน้นรู้ไหมเตาที่ป้าแมนใช้นั่นเขาเรียกว่าเตาอั้งโล่เป็นเตาทำด้วยดินเผามีหูหิ้วยกไปได้บางทีเขาก็เรียกเตาอั้งโล่ว่าเตาถ่านเพราะใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
9: แล้วถ้าใช้แก๊สล่ะ
10: ถ้าใช้แก๊สเขาเรียกว่าเตาแก๊สถ้าใช้ไฟฟ้าเขาก็เรียกว่าเตาไฟฟ้า
9: โอ้โหเตามีตั้งหลายอย่างแน
10: ่สังเกตดูสิถ้าใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงเขาก็เรียกเตาตามเชื้อเพลิงนั่นแหละ
11: มาดูสิหนูๆรู้จักเตาชนิดอะไรบ้างเตาอั้งโล่เตาถ่านเตาแก๊สเตาไฟฟ้า
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลางลดลงหลังเชิญสถานกงสุลในภูเก็ตหารือและชี้ปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะในพื้นที่ต้องใช้กฎหมายเคร่งครัดเตรียมอัปเดตคำนิยามผู้มีอิทธิพลขึ้นบัญชีแดงเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลางลดลงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเป็นการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยนายนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวสรุปปัญหาที่พบในภูเก็ตโดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะมีความเห็นตรงกันว่าต้องมีการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรมการบริหารจัดการที่ดินและการกระจายอำนาจซึ่งที่ดินที่มีการบุกรุกโดยนายทุนและใช้ประชาชนบังหน้าต้องจัดการด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนปัญหาที่ดินสาธารณะในพื้นที่ทั่วๆไปไม่ได้รุนแรงแนวระดับจังหวัดน่าจะรับมือได้ในพื้นที่มูลค่าสูงเช่นจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีมีความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะครอบครองสูงตรงนี้หน่วยงานส่วนกลางต้องลงมาพื้นที่จะปล่อยให้หน่วยงานระดับจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดชนอย่างเดียวไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชต้องลงพื้นที่จัดการด้วยเพราะรายละเอียดทั้งหมดอยู่กับหน่วยงานดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่หน้างานจะดูตามเอกสารตามเนื้อผ้าขณะที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในจังหวัดจะดำเนินการตามเอกสารหมายสารของคดีได้เท่านั้นหากลงลึกไปกว่านี้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาดูแลกำกับนอกจากนี้มีการสร้างความร่วมมือกับสถานทูตและสถานกงสุลเพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายไทยโดยช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมามีการเชิญสถานกงสุลทั้งหมดในภูเก็ตมาพูดคุยถึงภาพรวมรวมถึงการเจาะลึกเฉพาะชาติที่มีความน่ากังวลเป็นการขอพูดคุยแบบจริงจังรวมถึงบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีการประนีประนอมซึ่งเป็นการพูดคุยกันชัดเจนว่าจะมีการดำเนินคดีโดยไม่ห่วงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วถ้าความผิดร้ายแรงจะถูกส่งกลับประเทศหากถึงขั้นจำคุกจะถูกแบล็คลิสต์ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้เริ่มนิ่งแทบไม่กระเพื่อมหลังจากดำเนินการอย่างจริงจังจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: การบริหารปอดเพื่อฟื้นฟูปอดให้แข็งแรงสำหรับสู้โควิด-19 1. ฝึกกระบังลมหายใจเข้าทางจมูกนั่งตัวตรงหากนั่งไม่ไหวจริงๆสามารถทำในท่านอนได้จากนั้นวางมือข้างหนึ่งในระดับหน้าอกและมืออีกข้างหนึ่งในระดับหน้าท้องหายใจเข้าช้าๆระหว่างการหายใจให้ทั้งหน้าอกและหน้าท้องขยายขึ้นพร้อมๆกันและในระหว่างหายใจออกให้หน้าอกและหน้าท้องแฟบลงพร้อมๆกันค่ะเมื่อฝึกทำจนคล่องแล้วตอนหายใจเข้าสุดให้กลั้นหายใจไว้ก่อนที่จะหายใจออก2. ฝึกกระบังลมหายใจออกโดยการเป่าปากเริ่มต้นจากการหายใจเข้าทางปากหรือจมูกก็ได้จากนั้นหายใจออกโดยการห่อปากเหมือนกำลังเป่าเทียนเมื่อหายใจออกสุดให้หายใจเข้าอีกครั้งและหายใจออกโดยการเป่าปากซ้ำๆไปเรื่อยๆและสุดท้ายเรามาทำขั้นตอนที่1และ2พร้อมกันโดยวางมือลงบนหน้าอกและหน้าท้องหายใจเข้าให้ทั้งหน้าอกและหน้าท้องพองออกจากนั้นหายใจออกเป่าปากพร้อมให้หน้าอกและหน้าท้องยุบลงทำช้าๆในจังหวะที่รู้สึกสบายนะคะอาจทำซ้ำประมาณ 10-20 รอบต่อครั้งก็ได้ค่ะ

บทนี้กลางลำน้ำสาละวินเขตกั้นถิ่นไทยพม่าผ่าเล่าขานความรู้สึกกรุณา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุจำลองสถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบ TTXทบทวนบทบาทหน้าที่การสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise หรือ TTX เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั้งด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมถอดบทเรียนหลังการฝึกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดมอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในฐานะผู้บัญชาการเหตุจังหวัดพร้อมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะโดยมุ่งเน้นการจำลองสถานการณ์อุทกภัยเพื่อฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์การสั่งการการสื่อสารและการประสานการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191แจ้งเหตุฉุกเฉินแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถพยาบาลหรือเรียกพนักงานดับเพลิงแจ้ง191ให้บริการ24ชั่วโมง

ขายของโบราณเนี่ยก็หาสุดมั่นทันสมัยที่สี่ที่สี่นะขายได้มั้ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนถล่มลำปางฝนตกชั่วโมงเดียวน้ำป่าซัดจมมิดกว่า1เมตรเกิดเหตุวาตภัยซ้ำเติมชาวบ้านในช่วงหน้าฝนเมื่อเวลา 18:00 นวันที่21พฤษภาคมมีรายงานเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมานานกว่า1ชั่วโมงส่งผลกระทบทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ตังตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนโอ้ล้นท่นตลิ่งมวลน้ำสีแดงขุ่นจำนวนมหาศาลได้หลายบ่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมห้วยที่ตั้งอยู่ตามแนวลำน้ำอย่างรวดเร็วส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกระทันหันกว่า10หลังคาเรือนนอกจากนี้กระแสน้ำป่ายังได้ซัดเอาเศษกิ่งไม้และวัชพืชจำนวนมากไหลเข้ามาสะสมในพื้นที่หมู่บ้านตรวจสอบพบว่าบริเวณถนนในหมู่บ้านและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดมีปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทำให้การสัญจรไปมายากลำบากล่าสุดทางด้านผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อประสานงานช่วยเหลือเยียวยาต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่
2: ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนการตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู
11: ่อ้าวป้าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะจ๊ะเป็นไงสบายดีนะ
12: โอ้ยฉันก็เรื่อยๆแหละจ้ะแต่ช่วงเนี้ยฉันมีเรื่องร้อนใจนิดหน่อย
11: เรื่องอะไรหรือจ๊ะป้าถ้าฉันช่วยได้อ่ะก็จะช่วยนะ
12: ก็ลูกสาวฉันนะสิเอาที่ดินไปขายฝากกับเจ้าหนี้นอกระบบนานแล้วนะ 300,000 บาทจะครบกำหนดไถ่ถอนอีก6เดือนข้างหน้านี้แหละแต่ว่าลูกสาวฉันน่ะมันหนีเจ้าหนี้นอกระบบออกจากบ้านไปตั้งปีครึ่งแล้วอ่ะป่านนี้ยังไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงบ้างอ่ะไม่มีใครพบเห็นไม่เคยติดต่อมาเลย
11: แล้วป้าได้คุยกับทางเจ้าหนี้บ้างหรือยังจ๊ะ
12: เบื้องต้นเนี่ยนะฉันก็เตรียมเงินเอาไว้ 300,000 บาทแล้วก็ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อที่จะไถ่ถอนขายฝากฉันอยากจะรักษาที่ดินเอาไว้เป็นสมบัติของลูกชิ้นสุดท้ายนะจ๊ะที่ดินแปลงนี้ฉันยกให้เขาตอนแต่งงานไปแล้วแต่เจ้าหนี้อ่ะไม่ยอมให้ถ่ายถอนที่เขาบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าฉันจะถ่ายถอนที่แต่ลูกสาวฉันไม่กลับมาก็จะหลุดขายฝากอยู่ดีฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
11: นั่นน่ะสิป้า
12: ใจเย็นๆกันนะคะปกติแล้วถ้าคนหายไปติดต่อกัน5ปีก็สามารถยื่นคำร้องขอเป็นคนสาบสูญได้จากนั้นค่อยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคนสาบสูญก็จะมีสิทธิ์ไปไถ่ที่ดินได้แต่กรณีนี้คนหายไปยังไม่ถึง5ปียังไม่เข้าเงื่อนเวลาจะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญเมื่อลูกสาวคุณป้าได้หายไปเกิน1ปีแล้วสามารถยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการทรัพย์ของผู้ไม่อยู่ไปพรางก่อนและเมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลได้คำสั่งศาลเรียบร้อยแล้วค่อยเอาเอกสารนี้ไปติดต่อเจ้าหนี้ขอไถ่ถอนขายฝากนะคะ อ๋อฉันเข้าใจแล้วขอตัวไปยื่นคำร้องก่อนนะจ๊ะ
11: เอ้าป้าค่อยๆวิ่งเดี๋ยวล้ม
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ย
0: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอ่ะสิ
0: มันโดนกินนะสิ ไอ้นี่จะใหญ่แล้วเนี่ย
1: ทำไมจะไปแค้นใหม่ขนาดเน
0: ี่ยโอ้โหเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวหามเดี๋ยวหามเดี๋ยวเบิ้ลตาไม่หวั่นไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อุ้ยก็ซื้อประมาณจะไปซื้อมาก
0: เด้เล่นแล้วมันเพลินนะเรา
1: ไม่ใช่อย่างนี้แล้วพี่ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว
0: ยังไงแล้วนะ
1: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่คอสลาก
0: เอ้าเหรอไปเห็นมันจากหลากๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิ

0: หรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่หรอกโดนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสก่อติดไฟป่าพรุบาเจาะอัปเดต21พฤษภาคม2569แนวโน้มดีขึ้นหลังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะที่อำเภอยี่งออย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุไฟป่าต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลละหานส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวม854ไร่โดยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอยี่งอเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมบริเวณหมู่ที่1ตำบลตะปอเยาะและต่อมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุบาเจาะโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ทั้งหมดแม้ขณะนี้พื้นที่เริ่มมีฝนตกเป็นระยะหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนส่งผลให้การลุกลามของไฟลดลงแต่ยังคงพบกลุ่มควันและความร้อนใต้ชั้นดินบางจุดจังหวัดจึงยังคงมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟใต้ดินและปะทุซ้ำสำหรับช่วงบ่ายวันที่21พฤษภาคมยังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มในพื้นที่พรุบาเจาะและพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่พื้นที่อื่นรวมถึงป่าพรุโต้แดงสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงแบบวันต่อวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าขณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าดีขึ้นซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอโดยระดมกำลังทั้งฝ่ายปกครองปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการชลประทานนราธิวาสศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตทหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอาสาสมัครและประชาชนมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องจากรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ6คันเครื่องสูบน้ำหาบหามรถแบ็คโฮและโดรนตรวจการรวมถึงเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและทิ้งน้ำ57เที่ยวบินใช้น้ำกว่า 28,500 ลิตรควบคู่กับการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง3ผลัดต่อวันป้องกันไฟปะทุซ้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งทุกกรณีโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แนวป่าและพื้นที่พรุหากพบกลุ่มควันจุดความร้อนหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขอให้รีบแจ้งผู้นำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนเห็นกงจักเห็นดอกบัวร้านไอศกรีม
8: ดีใจด้วยนะชัยเอมในที่สุดเธอก็ชนะเรียงความดีนะที่สองคนนั้นน่ะยอมสารภาพกับอาจารย์ว่าเป็นคนขโมยเรียงความเธอไปส่งจริงๆนั่นสิแต่จะว่าไปก็น่าสงสารนะเพื่อนๆในคณะพอรู้เข้าก็ไม่มีใครยอมคบด้วยเลยตายยากจริงๆเลย
9: ขอบคุณมากนะที่ไม่เอาเรื่องพวกเราทั้งคู่เห็นกงจักเป็นดอกบัวแท้ๆ
10: แปลว่าอะไรเธอรู้เหรอ
9: ฉันจำมาจากละครน่ะ
8: เอาละเอาละฉันไม่โกรธเธอหรอกสำนวนเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายถึงการเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้ต้องรับโทษ
10: เอ้ยเหมือนเราสองคนเป๊ะเลยนะเอ๊ถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นดอกลิลลี่แทนได้มะมันไฮโซกับดอกบัวตั้งเยอะน่ะ
9: แต่ฉันว่าเธอเหมาะกับดอกหน้าวัวที่สุดเลยนะ

อดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้วทั้งเกศแก้วพิกุลยี่สุนศรีจะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ้ย

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระหนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมบุกหงาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียวรักเดียว

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บางจากหนุนแทนไบโอฟิลฟอสซิลชี้เพิ่ม GDP ไทยได้มากกว่า EV นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือไบโอฟิลเนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนฟอสซิลได้ทันทีในสัดส่วน 10-20% โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์กว่า 1,400 ล้านคันรวมถึงปั๊มน้ำมันและท่อขนส่งที่รองรับเชื้อเพลิงเหลวอยู่แล้วการเปลี่ยนผ่านสู่ไบโอฟิลจึงทำได้ง่ายและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการส่งเสริมไบโอฟิลยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลต่างจากการส่งเสริม EV แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศถึง 100% ทำให้ไทยสูญเสียดุลการค้ามูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย 100% แต่สำหรับไบโอฟิลมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด 100% จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่การปลูกพืชเกษตรการคั้นน้ำมันจนถึงการกลั่นและใช้ในประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศอย่างยั่งยืนบางจากกำลังเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงชีวภาพยุคแรกไปสู่ยุคที่2และ3ซึ่งจะใช้เศษวัสดุทางเกษตรเช่นกิ่งก้านใบหญ้าและเศษฟางมาผลิตเป็นน้ำมันโดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงคือ SAF หรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและน้ำมันดีเซลยั่งยืนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการต่อยอดจากไบโอฟิลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูงเช่นพลาสติกชีวภาพยาเครื่องสำอางไปจนถึงการผลิตคอลลาเจนจากพืชซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้หลายเท่าตัวและรักษาผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับคนไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835 ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาจากปัญหาพื้นที่สปก.ที่ให้เกษตรกรใช้ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนไม่มีระบบชลประทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐในระบบดิจิทัล Big Data ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัยรวบรวมข้อมูลภาคเกษตรไทยจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติทำให้เกษตรกรที่เข้าไปทำกินในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังได้อบรมเกษตรกรให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพสามารถผลิตแปรรูปและทำการตลาดซื้อขายพร้อมสำรวจความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการผลิตแปรรูปเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดอบรมสร้างเทรดเดอร์ผู้นำกลุ่มเป็นตัวแทนในการดูแลการผลิตเป็นตัวเชื่อมโยงตลาดรวมไปถึงการจัดหาเงินกู้จากกองทุนปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าถือครองที่ดินใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตประกอบอาชีพขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์ฝากร้านกับสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งสร้างแบรนด์เป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่สปก.ที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP หากผลิตภัณฑ์ไหนที่ผู้บริโภคซื้อไปมีปัญหาสามารถส่งคืนแหล่งที่ผลิตหรือส่งตรงมาที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้ทันทีสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สคบผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงกฟน.และสภาองค์กรของผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบสลากสินค้าโซลาร์เซลล์หน้าศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกุลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในหลายครัวเรือนแต่กลับพบว่ามีปัญหากับผู้บริโภคถูกหลอกให้ใช้อุปกรณ์และติดตั้งระบบไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการสคบเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสคบจะยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยผลักดันให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมสลากเป็นการเฉพาะและยกระดับธุรกิจการติดตั้งระบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟท็อปให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมรัฐบาลจะสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่ต้องมาพร้อมกับมาตรฐานความรับผิดชอบและการคุ้มครองผู้บริโภคสคบทำหน้าที่ควบคุมผู้บริโภคและขณะเดียวกันเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการการขายสินค้าต้องได้มาตรฐานฉลากถูกต้องหากเจอไม่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบส่วนพี่น้องประชาชนก่อนซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจดูฉลากทุกชิ้นดูผู้ผลิตผู้นำเข้าแหล่งที่มาและหากมีเครื่องหมายมอกก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจสิ่งสำคัญคือเก็บสัญญาและใบเสร็จให้ครบถ้วนอย่าหลงเชื่อของถูกผิดปกติหรือโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์สินและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับผมพุทธงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจภาษากระถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช้างน้ำเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองกับคนไทยมาอย่างช้านานครับแล้วช้างเองนอกจากจะเป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงไว้ใช้งานในการชักลากไม้สูงแล้วช้างยังเคยร่วมรบร่วมกอบกู้เอกราชของชาติไทยมากมายหลายครั้งครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงผูกพันกับช้างครับพูดถึงคำว่าผูกพันหลายๆคนสับสนครับว่าเขียนอย่างไรถึงถูกต้องเขาเขียนกันอย่างไรบ้างเราไปดูกันครับ
7: ขอพึ่งสระอูกอไก่ขอพานมหานากาศนอหนู
8: ขอพึ่งสระอูกอไก่ขอพานมหานากาศนอหนูทอทงกะรันสระอู
9: ขอพึ่งสระอูกอไก่ขอพานมหานากาศนอหนูทอทงกะรัน
10: 50-50ละกัน
11: ขอพึ่งสระอูกอไก่พอพานมหานากาศนอหนูแม่แ
1: ต่คำว่าผูกหมายถึงเอาเชือกเป็นต้นสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับสิ่งอื่นเช่นผูกเชือกผูกลวดผูกโบติดต่อหรือติดพันกันแน่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคำว่าพันหมายถึงวงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายหรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้นรัดโดยรอบเมื่อนำมารวมกันแล้วคำว่าผูกพันมีความหมายว่ามีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่เป็นต้นคำว่าผูกพันที่ถูกต้องเขียนดังนี้ครับพอพึ่งสระอูกอไก่พอพานมหานากาศนอหนูครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งไปได้ที่แฟนเพจสอนในการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
12: ขมวดคิ้วอย่าดื่มมากสิคะฟิลิปร้อนจัดอย่างนี้คุณน่าจะจิบน้อยๆก็พอแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราหาทางกลับไม่ได้ก็เพราะใครล่ะเขาหันมาตวาดกล้องดวงตาขุ่นขวางไปทันทีแล้วจะมัวนั่งพูดไม่ได้เรื่องนี่ทำไมลงมาจากรถสิดาเนียลมันพาเราไปไม่ได้ก็ต้องเดินฟิลิปเดินไปไหนล่ะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ทรายอยู่ที่นี่เฉยๆจนกว่าจะมีคนผ่านมาเห็นดีกว่ากระมังชายหนุ่มเปิดประตูรถด้านที่ดาเนียลนั่งพิงอยู่โดยแรงจนหล่อนแทบจะพลัดตกลงมาถ้ายึดตัวไว้ไม่ทันคุณจะบ้าไปแล้วดาเนียลคือนั่งอยู่ในรถก็จะได้พองไปทั้งตัวน่ะสิลงมาเถอะนะยิ่งช้ายิ่งเสียเวลาเขาพูดเสียงต่ำๆดาเนียลเข้าใจทันทีว่าความตื่นกลัวทำให้ชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสหมดสิ้นซึ่งความคิดไตร่ตรองที่สุขุมรอบคอบซะแล้วหล่อนอดแปลกใจในตัวเองซะไม่ได้ที่ความตกใจกลัวเช่นเดียวกันนั้นกลับสร้างสติหนักแน่นเต็มไปด้วยสมาธิอย่างไหลหลวงให้เกิดขึ้นความเข้าใจและเห็นใจทำให้หล่อนไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจฟิลิปเลยแม้แต่น้อยชีวิตของเขาแวดล้อมไปด้วยความสำเริงสำราญเมื่อมาตกอยู่ในสถานการณ์อันเคร่งเครียดเช่นนี้ก็เป็นอันสมควรแล้วที่เขาจะสิ้นความอดทนดาเนียลก้าวลงมายืนบนพื้นทรายยกมือขึ้นจับแขนชายหนุ่มอย่างอ่อนโยนที่สุดฟิลิปคะฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไง แต่การที่เราจะเดินระหกระเหินไปโดยไม่มีจุดหมายเช่นนี้ฉันคิดว่ามันไม่ใช่วิธีที่ฉลาดค่ะ
10: ก็แล้วจะทำยังไงล่ะนั่งเป็นเบื่ออย่างนี้เหรอผมไม่เอาด้วยหรอก
12: แต่คุณลองคิดดูสิคะว่าระหว่างรถคันใหญ่ขนาดนี้กับร่างของคนสองคนในทะเลทรายน่ะจุดไหนจะเป็นที่สะดุดตาคนเดินมากกว่ากันหรือพวกที่เขาอาจจะออกตามหาเราหล่อนกลืนน้ำลายลงไปในลำคอที่แหบแห้งครั้งหนึ่งความหวังจากการติดตามนั้นช่างน้อยนิดซะนี่กระไร
10: เอ้านี่คิดหวังจะให้ใครออกมาตามหาเราด้วยเหรอไหนว่าอยากตายไงล่ะ
12: เขาหันมาเลิกคิ้วทำท่าเย้ยหยันดาเนียลนิ่งอึ้งไปแต่ละหล่อนก็ตอบเสียงเรียบๆว่าขอโทษค่ะที่เผลอพูดอย่างนั้นออกไปน่ะตอนนั้นฉันกลัวแล้วก็กำลังไม่สบายก็เลยพูดออกไปไม่คิดว่าจะทำให้คุณขุ่นเคือง
10: ชีวิตของใครใครก็รัก
12: เขามองเมินไปทางหนึ่งครั้นสายตาประสบเข้ากับความเวิ้งว้างอันน่าสยดสยองสีหน้าของฟิลิปก็ยิ่งบึ้งตึงหนักขึ้น
10: แล้วนี่จะทำยังไงเนี่ย
12: เราทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะนอกจากรอคนมาช่วยหญิงสาวพยายามอธิบายกลับขึ้นไปนั่งในรถเธอค่ะฟิลิปอย่างน้อยก็ยังมีหลังคาบังแดดเปิดประตูรถออกให้หมดทั้ง4บานก็แล้วกันแล้วในกระติกนั่นก็คงจะมีน้ำเหลืออยู่บ้าง
10: แค่เนี้ยมันจะไปพออะไร
12: เขาสั่นกระติกที่ถือมั่นอยู่ในมืออย่างหงุดหงิดดาเนียลมองดูสหายเก่าของหล่อนด้วยดวงตาเบิกโพลงไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นคนไร้เหตุผลถึงเพียงนั้นถึงกระนั้นหล่อนก็ยังใจเย็นพอที่จะชี้แจงต่อไปอย่าลืมสิคะว่าในหม้อน้ำหน้ารถนั่นยังมีน้ำอยู่มั่งถ้ายังไงเราดูดออกมาดื่มก็ได้นี่นาในทันใดนั้นเองสายตาของดาเนียลก็เริ่มพร่าพรายเนื้อตัวร้อนวูบวาบเหมือนไข้ขึ้นสูงลำคอที่ตีบตันทำให้เกิดอาการกระหายอย่างรุนแรงหล่อนมองดูกระติกน้ำในมือชายหนุ่มเหมือนจะบอกว่าหล่อนอยากได้น้ำสักหยดแต่ฟิลิปจะรู้เท่านั้นก็หาไม่เขาเดินกลับไปกลับมารอบๆรถและบ่นด้วยเสียงกระด้างหูฟิลิปหญิงสาวร้องครางหล่อนพิงร่างอันกระปรกกระเปรี้ยไว้กับประตูรถกลับมานั่งในรถนี่เถอะฉันไม่ไหวแล้วผู้ถูกเรียกเลี้ยวขวับมาทันทีท่าทางเหมือนเด็กเกเรที่ถูกขัดใจ
10: ผมไม่ทำบ้าๆอย่างคุณหรอกดาเนียลจะให้นั่งรอความตายอย่างที่คุณต้องการน่ะไม่สำเร็จหรอกผมรู้หรอกนะว่าคุณคิดยังไงคุณคิดว่าถ้าไม่ได้การิมคุณก็ยอมตายซะดีกว่าแต่ขอโทษเถอะนะความรักของผมมันไม่สั้นและตื้นอย่างคุณถึงแม้จะไม่ได้คุณผมก็ไม่ถึงกับตาย
12: หญิงสาวเงียบกริบไปทันทีที่ได้ฟังเช่นนั้นความรู้สึกระส่ำระสายร้อนๆหนาวๆหรือแม้แต่ความกระหายหิวก็ปลาสนาไปอย่างประหลาดที่เหลืออยู่ก็คือความเยียบเย็นในหัวใจในที่สุดหล่อนก็ไม่เหลือใครทั้งสิ้น
10: ว่าไงล่ะ
12: ชายหนุ่มเดินมาใกล้ร่างที่ใกล้จะทรุดลงกับพื้นทรายจับแขนหล่อนยึดไว้เขาออกจะตกใจเมื่อเห็นอาการอันน่ากลัวเช่นนั้น
10: อย่าใจเสาะไปหน้าผมพูดเล่นหรอกใครจะทิ้งคุณไว้อย่างนี้ได
12: ้เขาฝืนหัวเราะแต่ฉันไม่ว่าหรอกนะคะถ้าจะทำอย่างนั้นดาเนียลพูดด้วยเสียงแหบโหยไม่ตำหนิติเตียนอะไรทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณอยากจะไปก็ไปเถอะฉันจะอยู่ที่นี่ฟิลิปมองหญิงสาวอย่างประหลาดใจเขาไม่อาจยั่งถึงความรู้สึกของหล่อนได้เลยไม่รู้ว่าดาเนียลกำลังคิดอะไรอยู่ในใจท้องฟ้ายังคงกระจ่างจ้าด้วยแสงอาทิตย์มองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเงียบสงัดเว้งว้างจะทำยังไงดีล่ะชายหนุ่มคิดในใจอย่างกลัดกลุ้มเขามองไม่เห็นว่าการที่จะนั่งอยู่เช่นนี้จะให้ประโยชน์อะไรมากไปกว่าพยายามเดินไปหาจุดหมายเอาข้างหน้าสายตาที่มองดูหญิงสาวที่ปีนขึ้นไปนั่งในรถซบหน้ากับฝ่ามืออย่างโหยหายอะไรอย่างหนึ่งแวบขึ้นในสมองเขาเอื้อมมือไปดึงแขนหญิงสาวโดยแรง
10: คุณต้องไปกับผมดาเนียลคุณมีค่าเกินกว่าที่ผมจะทิ้งให้ตายง่ายๆแบบนี้เข้าใจไหมถึงจะไม่มีการิมแต่พ่อเลี้ยงของคุณก็ยังอยู่ถ้ารู้ว่าผมช่วยชีวิตคุณไว้ได้เขาจะต้องตอบแทนผมอย่างสาสมทีเดียวหน้าที่รักไปกันเถอะรอดไปจากที่นี่ได้ชีวิตก็แสนสุขรอเราอยู่ข้างหน้านี่เองดาเนียลฟังคำพูดอันแสนโหดนั้นอย่างไม่เชื่อหูตัวเองหล่อนลงจากรถตามแรงฉุดแล้วเดินล้มลุกคลุกคลานตามฟิลิปไปบนพื้นทรายที่ร้อนชาเหมือนคนไร้สติตามหัวใจไปสุดล่าตอนที่11ดาเนียลทนเดินไปได้ไม่กี่ก้าวขาของหล่อนก็สิ้นแรงสะดุดหยุดล้มลงแม้แต่แรงฉุดของฟิลิปก็ไม่อาจทำให้หล่อนขยับขยื่นลุกขึ้นได้หล่อนไม่รู้ว่าเดินมาไกลสักเท่าไหร่แต่รู้แน่ว่าเส้นทางบนผืนทรายนั้นจะยาวไปตลอดชั่วชีวิตทีเดียวถ้าไม่ตายซะก่อนฟิลิปไม่ยอมฟังคำวิงวอนขอร้องของหล่อนให้รอความหวังอยู่ที่รถแลนด์โรเวอร์เลยเขาดึงดันเอาแต่ใจร้องตะโกนเร่งเร้าให้หล่อนเดินตามไปโดยไม่ยอมหยุดเมื่อเห็นดาเนียลยังคงซวนซบอยู่เขาก็ตวาดลั่นให้ตายเถอะแค่เดินตามมาเฉยๆก็หมดแรงซะแล้วเหรอฉันไปไม่ไหวแล้วค่ะดาเนียลเงยหน้าที่ถูกแสงอาทิตย์เผาจนไหม้เกรียมขึ้นมองชายหนุ่มหล่อนเป็นคนผิวขาวดังนั้นผิวของหล่อนจึงอ่อนไหวกับแสงเรืองแรงจนไหม้พองเร็วกว่าผิวคล้ำของฟิลิปน้ำในกระติกเหือดแห้งไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วสายตาพร่าเลือนทำให้มองเห็นภาพลวงอย่างที่คนเดินกลางทะเลทรายพบบ่อยๆหล่อนเห็นเหมือนดังว่ามีโอเอซิสและปราสาทราชฐานอยู่เบื้องหน้าโน่นแต่แข้งขาก็ไม่ยอมขยับขยื่นซะแล้วริมฝีปากบวมเป่งแทบจะปริแตกด้วยลมร้อนบัดนั้นเองดาเนียลก็หมดสติในตาทั้งคู่หลับสนิทร่างที่เบาหวิวนั้นเบายิ่งขึ้นเมื่อมันกำลังตกลิ้วๆลงไปสู่หลุมมืดที่ปราศจากก้นบึ้งแล้วดาเนียลก็ตกอยู่ในอาการฝันเพ้อละเมอหาอย่างไร้สติหลอนฝันว่ากำลังนอนอยู่บนที่นอนหนานุ่มร่างกายทุกส่วนสัดเหยียดตามสบายบัดนั้นเองหลอนก็เห็นร่างสูงๆเดินใกล้เข้ามาการิมฉันอยู่นี่แต่ทว่านั้นไม่ใช่การิมอับดุลลาที่หล่อนครวญหาเลยที่นอนหนานุ่มอบอุ่นนั้นก็กลายเป็นพื้นทรายหยาบที่ร้อนชาผู้ที่เดินหน้าบึ้งมาใกล้คือฟิลิปตาหากลุกขึ้นเดินไปเดี๋ยวนี้เขากระชากเสียงพูดหยาบคายแล้วก้มลงกระชากแขนหล่อนโดยแรงไม่ค่ะฉันจะรออยู่ที่นี่ดาเนียลสะอื้นไห้คำพูดแต่ละคำที่เปล่งออกมานั้นสร้างความเจ็บปวดให้แก่ริมฝีปากที่แตกยับเยินและลำคอที่แหบแห้งอ๋อจะรอให้พ่อยอดชายมารับเหรองั้นก็รอต่อไปเถอะผมขอลาก่อนละนี่ถ้าไม่มีคุณคอยทวงผมก็คงจะไปถึงได้ไหนละเขาเปล่งเสียงหัวเราะน่าเกลียดดาเนียลรู้สึกดีใจอย่างประหลาดที่เห็นร่างของผู้ร่วมเดินทางห่างไปอย่างช้าๆภาพของเขาดูลางเลือนอยู่ในแสงตะวันทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดลงในทันทีที่ปราศจากเสียงตวาดคุกคามที่หยาบหูเป็นความสงัดที่แสนสงบสุขจนดาเนียลไม่คำนึงถึงความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ระงมอยู่บนผิวหนังแม้ส่วนที่มีเสื้อผ้าคลุมไม่อาทรถึงไข้ที่เร่าร้อนไปทั่วทุกขุมขนช่างสงบนิ่งและสบายสนิกระไรแล้วหล่อนก็เริ่มฝันว่ากำลังนอนอาบแดดอยู่บนชายหาดกว้างที่ไหนสักแห่งอารมณ์เลื่อนลอยเคลิบเคลิ้มอยู่ในความเงียบที่น่าประหลาดเป็นความเงียบที่เหมือนจะมีเสียงแต่มันก็เป็นเพียงเสียงที่ปราศจากตัวตนเหมือนเสียงลมเหมือนเสียงคลื่นแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเป็นลำดับดังขึ้นจนหล่อนตกใจตื่นความฝันและความจริงกำลังแย่งชิงกันเป็นเจ้าของดาเนียลอีกแล้วหล่อนรู้สึกว่าเสียงประหลาดนั้นดังขึ้นทุกทีเหมือนแก้วหูจะแตกสายที่ล้อมรอบตัวนั้นพัดกระจายหมุนเป็นวงม้วนขึ้นไปจนสูงแล้วสายกระจายทุกทิศทางเมื่อมันตกลงมาบนพื้น
12: ทรายเต็มไปหมดตั้งแต่ผมเผาและในตาที่จำต้องหลับสนิทแน่นแล้วดาเนียลก็สิ้นสติไปอีกครั้งหนึ่งฟิลิปคงจะหวนกลับมาดาเนียลได้ยินเสียงเขาพูดอะไรงึมงำที่จับความไม่ได้หน้าประหลาดที่เขาไม่ตวาดกราดเกลี้ยวอีกถึงกระนั้นหล่อนก็ไม่อยากจะลืมตาขึ้นมองหน้าเขาอีกต่อไปเมื่อรู้ซะแล้วว่าหัวใจของเขาเป็นอย่างไรแต่มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยนี่เป็นเสียงเจรจาโต้ตอบร้อนรนมีใครมาช่วยแล้วกระมังหญิงสาวพยายามปรือตาขึ้นได้เพียงน้อยนิดดาเนียลดาเนียลได้ยินผมพูดไหมรู้สึกตัวหรือเปล่าเสียงเรียกขานนั้นดังมาจากที่ไกลแสนไกลหล่นส่งเสียงครางในลำคอหลับตาสนิทหุบปากที่แตกเกรียนไว้แน่นเกรงเสเหลือเกินว่าถ้าขยับขยื่นตัวแม้เท่าใบไม้ปลิวประตูแห่งความเจ็บปวดทรมานและสิ้นหวังจะเปิดผางออกรับหล่อนเข้าไปอยู่ในนั้นชั่วนิรันดร์ไม่เป็นไรเราจะอุ้มเธอไปคงจะยังไม่ได้สติหรอกผิวหนังไม่เกรียมหมดอยากจะฆ่าเจ้าสังแสนักเสียงนุ่มๆ นี้ไม่ชัดเจนดังขึ้นอีกใครล่ะสังแสใครล่ะที่อยากฆ่าเขาเขาทำอะไรผิดนะดาเนียลอยากจะลืมตาขึ้นมองเจ้าของเสียงอยากจะถามว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันนอนเล่นอยู่ที่ชายหาดแท้ๆใครมาวุ่นวายกับฉันทำไมชั่ววินาทีนั้นร่างของหล่อนก็ถูกยกขึ้นโอบอุ้มไว้ในวงแขนที่อุ่นจัดอุ่นจัดซะจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ความร้อนเหมือนจะไม่เกรียมอย่างแสงอาทิตย์ใครจะมาพาฉันไปเนี่ยดาเนียลสายหน้าไปมาตามสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองมากกว่าความรู้สติสัมปชัญญะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่น้องน้อยเสียงเดิมปลอบประโลมฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ประเดี๋ยวก็หายอีกประเดี๋ยวเราก็จะถึงวังแล้วแม่น้องน้อยใครหนอเคยเรียกฉันว่าอย่างนี้การิมช่วยฉันด้วยแม่น้องน้อยใครล่ะที่เรียกฉันอย่างนี้การิมไม่ใช่หรอกไม่ใช่การิมแน่นอนเขาอยู่กับอิซาเบลล่าต่างหากและความทรงจำอันน้อยนิดก็อุบัติขึ้นเหมือนปาฏิหาริย์แม่น้องน้อยไม่มีใครเลยจะเรียกขานฉันอย่างนี้นอกจากเขาเมื่อได้ทุกข์ถึงที่สุดไม่มีใครแล้วนอกจากเขาที่จะมาช่วยชีวิตไว้ได้ทันท่วงทีเปลือกตาที่บวมเป่งค่อยๆปรือขึ้นอย่างยากเย็นเจ็บปวดดาเนียลมองเห็นใบหน้าของผู้ที่อุ้มหล่อนไว้ในวงแขนไม่ชัดเจนเลยใบหน้าที่เคยคมคายงามสง่านั้นดูบูดเบี้ยวเยเกการิมใช่การิมแน่หรอหล่นคงจะเผลอริมฝีปากเพื่อส่งเสียงพูดอะไรออกมากระมังเพราะผู้ที่อุ้มหล่อนอยู่และกำลังเดินไปช้าๆทีละก้าวนั้นก้มลงพูดห้วนๆว่าอย่าพยายามพูดริมฝีปากของเธอแตกยับหมดแล้วนอนนิ่งๆนะฉันจะพาเธอกลับไปที่วังโดยเร็วที่สุดให้ตายเถอะเขาพูดไม่จบประโยคอะไรอย่างหนึ่งทำให้เขาหยุดพูดดาเนียลไม่เข้าใจหล่อนนอนนิ่งอยู่ในวงแขนนั้นเกิดความรู้สึกเต็มตื้นไปทั่วหัวใจการิมมาแล้วไม่ว่าเขาจะพาหล่อนกลับได้หรือไม่ดาเนียลไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขอเพียงได้อยู่กับเขาเช่นนี้ขอเพียงให้มีแต่เพียงเขาและหล่อนเพียงลำพังเช่นนี้ตลอดไปเถิดที่จริงก็ดีเหมือนกันที่เธอได้รับความเจ็บปวดถึงขนาดนี้ดีละเธอจะได้รับรู้ความเจ็บปวดทั้งกายและใจมันรุนแรงสาหัสแค่ไหนแล้วก็รู้ซะด้วยว่าฉันเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับเธอเสียงของชีกหนุ่มเต็มไปด้วยความสะเทือนใจอันใหญ่หลวงการิมลันพยายามเปล่งเสียงออกมาอีกครั้งแล้วก็เงียบหายไปขอถามหน่อยเถอะว่าเธอเลือกทางนี้เองเหรอเลือกที่ตายแบบนี้เหรอแต่ฟิลิปบอกว่าเราจะไปได้ค่ะหล่อนพยายามอธิบายกระท่อนกระแท่นเขาคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเสียงหัวเราะกระด้างหูดังขึ้นมาเอะอะก็ฟิลิปให้ตายเถอะดาเนียลถ้าเป็นอะไรไปซะแล้วถึงได้ปล่อยให้เจ้าคนตาขาวนั่นเป็นสมองใ พาหนีไปไม่พ้นและยังมีกระจายทิ้งไว้ให้ตายคนเดียวคงจะมีความคิดประหลาดพิลึกผิดมนุษย์ที่ทำอย่างนั้นได้ลงคอหรืออาจจะมีข้อแก้ตัวสักร้อยพันที่จะเที่ยวเป่าประกาศว่าทำกับเธออย่างนี้น่ะเหมาะสมถูกต้องดีแล้วเขาไม่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นหรอกดาเนียลแย้งขึ้นหยุดพูดทีฉันยังไม่อยากให้ใครได้ยินเธอเอ่ยชื่อเจ้าคนสิ้นคิดนั่นการิมออกคำสั่งเสียงห้วนสนิทเฮลิคอปเตอร์ใหม่เอี่ยมลำหนึ่งจอดตระงานอยู่ตรงหน้านี่แล้วคือพาหนะที่การิมนำออกมาติดตามหาคนหลงทางนี่คือต้นเสียงของคลื่นที่ดาเนียลคิดว่าได้ยินในฝันลอนรู้สึกถึงการที่การิมก้าวขึ้นบันไดแล้วทรุดตัวลงนั่งทางที่ร่างของหล่อนยังอยู่ในอ้อมแขนเขาจับหล่อนให้เอนพิงไหล่ของเขาไว้ในท่าที่สบายที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาล่ะเรียบร้อยละออกเครื่องได้เลยเสียงเขาสั่งอย่างมีอำนาจดาเนียลพยายามเบิกตามองที่นั่งข้างๆหล่อนเห็นเพียงด้านข้างของผู้บังคับเครื่องเท่านั้นการิมและฟิลิปล่ะหล่อนพยายามเปล่งเสียงพูดยังจะห่วงเขาอีกอยู่กับกรมวังกับมหาเล็กอีกสองคนป่านนี้คุณจะเปลี่ยนยางแรนโลเวอร์เรียบร้อยแล้วกระมังแล้วเขาไม่มากับเราเหรอคะไม่เขาจะไปคูเวตตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกและจะไม่มีวันกลับมาพบหน้าเราอีกเลยฉันได้ออกคำสั่งไปแล้วว่าคนคนนี้จะไม่กลับเข้ามาในแคว้นของเราอีกต่อไปเป็นเสียงที่ตอบเด็ดขาดยิ่งนักเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลดเพดานบินต่ำลงจนหยุดนิ่งอยู่บนสนามหญ้าหน้าวังสีขาวนั้นเป็นเวลาพลบค่ำแล้วดาเนียลได้ยินเสียงชีคผู้เป็นสวามีออกคำสั่งให้นักบินนำเครื่องกลับไปยังในเมืองรอรับคำสั่งด่วนซึ่งอาจจะมีตามไปอีกซานเดย์และคนรับใช้ทั้งหญิงและชายหลายคนเข้ามาห้อมล้อมแต่การิมไม่ทักทายพูดจากับใครทั้งสิ้นท่ามกลางสายตาหวั่นวิตกของทุกๆคนเขาอุ้มดาเนียลเดินดุ่มไปยังบันไดเวียนที่จะขึ้นไปห้องต้องห้ามบนหอคอยทันทีซานเดย์เพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ตามขึ้นมาปรนิบัติรับใช้ไปตามหมอมาแล้วเจ้าค่ะคงจะมาถึงในไม่ช้าหล่อนรายงานเจ้าจัดการแบบไหนถึงได้ชักช้าอย่างนี้ชีกหนุ่มหันไปตวาดลั่นพร้อมกันนั้นเขาก็วางร่างในอ้อมแขนลงบนเตียงอย่างระมัดระวังเห็นไหมว่าเจ้านางของเจ้ามีอาการหนักสาหัสเพียงไรสาวน้อยซานาเดตัวสั่นงันงกดิฉันโทรศัพท์ไปที่กองบินในเมืองให้เฮลิคอปเตอร์รับตัวมาเลยเจ้าค่ะแต่ที่ช้าไปหน่อยก็เพราะอะไรไม่ควรจะชักช้าเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราสั่งแล้วไม่ใช่หรือว่าให้โทรศัพท์ทันทีที่เราออกเดินทางนางข้าหลวงวัยสาวก้มหน้างุดหล่อนตอบเกือบจะไม่มีเสียงเพราะโทรศัพท์ไม่ว่างเจ้าค่ะมาร์ทมัวแซลสังแซใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาดิฉันเรียนแล้วว่าชิคบัญชาให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็วเธอก็ว่าไม่เป็นไรพอทีเจ้าออกไปข้างนอกลงไปรอหมอสิพอมาถึงก็นำตัวขึ้นมาเลยเข้าใจไหมการิมยกมือขึ้นห้ามท่าทางเต็มไปด้วยความหงุดหงิดสาวน้อยหล่นลานออกไปตามคำสั่งโดยเร็วเมื่ออยู่เพียงลำพังชายหนุ่มก็ก้มลงมองดาเนียลอย่างห่วงใยกลัดกลุ้มรู้สึกยังไงมั่งเขาถามเรียบๆหญิงสาวสายหน้าช้าๆแต่เมื่อเขารินน้ำใส่จอกเงินใบน้อยป้อนให้โดยโอบศีรษะของหล่อนไว้ให้เผยขึ้นมาเล็กน้อยหล่อนก็จิบแต่โดยดีเกิดความชุ่มชื่นใจเหลือที่จะกล่าวพอทีก่อนดื่มมากนักจะไม่ดีรอให้หมอมาก่อนดีกว่าเขาชักจอกพ้นจากริมฝีปากดาเนียลน้ำอะไรคะดาเนียลถามเสียงละห้อยดวงตาที่ปรีปรือนั้นพยายามจะเปล่งแสงแสดงความรู้คุณน้ำผสมน้ำอ้อยจ้ะเจ้าป้าเคยสอนว่าน้ำผสมน้ำอ้อยจะทำให้รู้สึกชื่นใจกว่าน้ำธรรมดาแต่ดื่มมากไม่ได้เพราะอาจจะทำให้กระหายบ่อยๆการิมทำไมคุณถึงพูดกับฉันไพเราะอย่างนี้ดาเนียลถามด้วยหัวใจ แล้วสมองก็ตอบหล่อนว่าเพราะเขารู้ว่าอีกไม่ช้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงเขาพูดดีด้วยก็เพราะหล่อนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงปานนี้ต่างหากการิมชีกหนุ่มก้มลงมองหล่อนทันทีเป็นอะไรต้องการอะไรหรอเขาถามอย่างห่วงใยคุณไงคะคุณคนเดียวที่ฉันต้องการบอกเถิดว่าคุณรักฉันบอกหน่อยเถอะว่าคุณจะอนุญาตให้ฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปเปล่าหรอกดาเนียลไม่ได้พูดออกมาตามที่ใจนึกหล่อนเพียงแต่สายหน้าช้าๆน้ำตาไหลรินจนชุ่มหมอนดาเนียลฉันเขาทำท่าจะพูดอะไรต่อไปแต่บัดนั้นเองประตูก็เปิดออกอิซาเบลล่ายืนตัวตรงอยู่เบื้องหน้าคนทั้งสองหล่อนแต่งตัวสวยงามหรูเลิศตามแฟชั่นของปารีสการิมและพี่ชายของฉันล่ะทำไมเขาไม่มาด้วยหล่อนถามเสียงห้วนๆสายตาไม่แลเหลียวไปมองหญิงบอบบางผู้นอนอยู่ในเตียงแม้แต่น้อยพี่ชายของคุณกำลังเดินทางข้ามพรมแดนไปคูเวตชีกหนุ่มตอบเสียงเรียบผมส่งคนของผมสองคนติดตามไปแล้วด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแวบเดียวที่สบตาดาเนียลอิซาเบลล่าก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีหล่อนเดินล้ำเข้ามาในห้องจนใกล้ชายหนุ่มและยกมือขึ้นจับแขนเขาไว้อุ๊ยขอบคุณเหลือเกินนะคะที่เอาเป็นธุระให้แต่คิดไปก็สงสารฟิลิปไม่น่าที่จะถูกกล่าวโทษเพียงคนเดียวเลยในเมื่อมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยอีกคนหนึ่งแท้ๆทำไมเขาถูกขับไล่สายส่งไปตามลำพังอย่างนั้นล่ะการที่เขาเป็นคนต้นคิดพาภรรยาผมหนีไปไม่ใช่ความผิดและผมก็ไม่มีสิทธิ์ลงโทษอะไรเขาด้วยขอให้คุณเข้าใจซะด้วยนะอิซาเบลล่าว่าการที่ผมไม่ยอมให้เขามาอยู่ในบ้านของผมแม้แต่ก้าวเดียวผมก็ยอมไม่ได้สาเหตุก็เพราะเขาทอดทิ้งดาเนียลให้ตายอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวต่างหากอุ๊ยตายจริงไม่หรอกค่ะเขาคงไม่ทำอย่างนั้นแน่ๆคุณเข้าใจพี่ชายฉันผิดไปซะละหล่อนหันมาทำตาเขียวใส่ดาเนียลทันทีแล้วหันไปพูดกับชายหนุ่มทำไมไม่คิดว่าเขาสู้อุตส่าห์พาหนีเสี่ยงอันตรายไปก็เพราะหล่อนอ้อนวอนขอร้องฟิลิปน่ะหลงไหลใฝ่ฝันเมียของคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เจ้าหล่อนก็โลเลตัดสินใจไม่ได้อยู่นั่นแล้วแค่แน่ล่ะลองว่ามีคู่แข่งเป็นตั้งชิกการิมอับดุลลาผู้ชายจนๆอย่างฟิลิปก็ต้องพ่ายแพ้เป็นธรรมดานี่ก็คงจะไปคิดได้เอากลางทางนะสิว่าสู้กลับมาง้อขอคืนดีกับคุณจะดีกว่าถึงยังไงคุณก็ร่ำรวยกับฟิลิปอยู่แล้วไม่จริงดาเนียลร้องตะโกนอยู่ในใจตามเคยการที่ได้เห็นหนุ่มสาวยืนคุยกันอย่างสนิทสนมต่อหน้าต่อตาหล่อนก็ยิ่งสิ้นกำลังใจลงไปทุกทีหนังตาที่บวมจนใกล้ปริหลับลงช้าๆก่อนสติจะดับวูบเสียงการิมก็ดังขึ้นแว่วๆเรื่องนี้ไปพูดกันที่หลังก็ได้อิซาเบลล่าตอนนี้ผมเห็นจะต้องดูแลคนไข้ก่อนเดี๋ยวหมอจะมาขอเชิญคุณไปพักผ่อนตามสบายเถอะเรื่องของฟิลิปกับของคุณน่ะมันคนละกรณีกันและผมจะจัดการทั้งหมดให้เรียบร้อยคุณไม่ต้องห่วงและผมจะจัดการทั้งหมดให้เรียบร้อยจัดการยังไงการิมฉันรู้แล้วว่าคุณจะจัดการยังไงคุณก็เพียงแค่หาหมอมารักษาฉันให้หายแล้วก็ไล่ฉันไปเสียให้พ้นเท่านั้นเองอะไรอย่างหนึ่งที่นุ่มมากและเย็นชื่นใจลูบไล้ไปตามแขนขาอย่างอ่อนโยนดาเนียลลืมตาขึ้นช้าๆเพื่อจะมองเห็นใบหน้าของชายวัยกลางคนที่เต็มไปด้วยแววเมตตาก้มลงมองมือของเขาถือผ้าสำลีที่ชุบน้ำเย็นไล่ไปตามใบหน้าและแขนขาทั้งสองข้างของหล่อนซานายเดทำเช่นนั้นอยู่ที่ปลายเตียงกับเท้าขึ้นมาจนถึงต้นขาผ้านั้นชุบน้ำยาที่เย็นช่ำและทำให้อาการปวดแสบปวดร้อนทุเลาลงอย่างประหลาดเจ้านางเสียงของนายแพทย์เอ่ยขึ้นอย่างสุภาพอ่อนโยนขอให้สบายใจเถิดอาการไม่มีอะไรน่าห่วงนอกจากเจ้านางจะต้องนอนพักหลายวันสักหน่อยเท่านั้น การิมผู้ยืนอยู่ใกล้ถามอะไรในแพทย์เป็นภาษาอาหรับิกที่ดาเนียลไม่เข้าใจบุคคลทั้งสองสนทนากันอย่างเคร่งเครียดสักพักใหญ่ชีกหนุ่มก็วางมือของเขาบนหน้าผากคนไข้อย่างอ่อนโยนหมอบอกว่าเธอจะต้องไม่คิดอะไรให้วุ่นวายนอนหลับมากๆจะได้หายเร็วดาเนียลบอกไม่ถูกว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึกตื้นตันในวาจาของเขาจนน้ำตาไหลหล่อนสะอื้นน้อยๆแต่ไม่พูดจาว่าอะไรทั้งสิ้นเธอยังมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นครับชีกการแพ้แดดจะทำให้เป็นเช่นนี้บ่อยๆระหว่างนี้ไม่ควรให้อาหารหนักน้ำผลไม้จะดีที่สุดและการหลับนานๆจะช่วยได้มากผมได้มอบยาระงับประสาทไว้กับซาไนดีแล้วขอบใจมากที่หมอมาเร็วตามที่ขอร้องการิมพูดขอให้ทราบว่าผมเป็นห่วงเธอมากถ้าหมอต้องการยาอะไรพิเศษที่แคว้นเราไม่มีขอให้บอกผมจะสั่งมาให้ได้ภายในเวลา

าช้ากว่านี้สักแค่ชั่วโมงเดียวน้ำในร่างกายของเธอจะหมดแล้วเธอก็จะการิมพยักหน้าครึมครึมผมเคยเตือนเธอแล้วว่าการไปเที่ยวในทะเลทรายกับคนที่ไม่รู้จักทิศทางนั้นเป็นอันตรายมากแต่ก็ไม่เชื่อชีกสบายใจเถอะครับผมหวังว่าเธอจะหายไหนไม่ช้าผมจะพักอยู่ที่นี่และจะขึ้นมาตรวจอาการของเธอทุกวันชีกไม่ต้องห่วงอะไรเลยในแพทย์พูดจบก็เก็บกระเป๋ายาของเขาอย่างเรียบร้อยแล้วเดินตามการิมอับดุลลาออกไปจากห้องดาเนียลไม่ทันเห็นว่าเขาให้สัญญาณอะไรอย่างหนึ่งกับซาเนเดแล้วจึงเดินต่อไปซาเนเดมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างเตียงเจ้านางคะดื่มน้ำผลไม้นิดหน่อยนะคะคุณหมอสั่งไว้ว่าให้เจ้านางดื่มให้หมดจอกนี่นิดเดียวเท่านั้นค่ะดาเนียลทำตามคำบอกเล่านั้นอย่างว่าง่ายน้ำผลไม้อะไรจึงมีรสหวานปนขมเช่นนั้นหล่อนอยากจะถามแต่แล้วก็นิ่งเสียพยายามดื่มน้ำรสแปลกจนหมดจอกแล้วทอดศีรษะลงบนหมอนนอนนิ่งไม่ไหวติงหญิงสาวไม่รู้หรอกว่าน้ำผลไม้นั้นมียานอนหลับผสมอยู่ด้วยดังนั้นไม่กี่นาทีต่อมาหล่อนก็หลับสนิทไปเมื่อตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นนานนับชั่วโมงดาเนียลก็พบว่าหล่อนนอนอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดที่น่ากลัวความเคลิ้มง่วงทำให้ตั้งสติไม่ได้แน่วแน่กลับหลงคิดว่ายังพเนจรร่อนเร่อยู่กลางทะเลทรายความเงียบสงัดทำให้หล่อนยิ่งตกใจยิ่งขึ้นจำได้เพียงว่าฟิลิปพาหล่อนไปหลงคว้างอยู่กลางทะเลทรายมืดแล้วหล่อนบอกตัวเองด้วยสติที่ขาดวินดาวก็ไม่มีเลยสักดวงฉันกลัวมากจริงๆฟิลิปทิ้งฉันไปอีกแล้วฟิลิปกลับมาก่อนกลับมารับฉันด้วยร่างสูงๆที่เห็นเป็นเพียงเงาสีดำเคลื่อนมาใกล้มือหนึ่งจับต้นแขนไว้ดาเนียลก็อ้าปากกว้างส่งเสียงร้องกรี๊ดหยุดเดี๋ยวนี้ดาเนียลเสียงห้วนๆนั้นไม่ใช่เสียงของฟิลิปหรอกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่มีใครนอกจากเจ้าของเงาสีดำที่น่ากลัวผู้กำลังส่งเสียงคุกคามจนหล่อนตื่นจากความฝันเลือนลางการิมล่ะคะหล่อนกระซิบถามจิตใจเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นเมื่อความทรงจำกลับเป็นปกติหล่อนจำได้แล้วว่าเขาไปพาหล่อนกลับมาที่นี่มีหมอมาตรวจด้วยแล้วเขาก็นั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้เสียใจนะที่ไม่ใช่ฟิลิปที่เธอร้องหาแค่นี้ยังไม่สาสมใจยังจะครวญหาเขาอีกหรือเขาพูดด้วยเสียงเย็นชาฉันเปล่าฉันไม่ได้ร้องหาเขานะฉันนอนอยู่นิ่งๆแล้วคุณก็มาปลุกดาเนียลรีบร้องเถียงอย่างไม่เข้าใจงั้นก็ฝันไปนะสิความฝันน่ะมันออกมาจากสติส่วนที่ถูกซ่อนอยู่ลึกที่สุดของคนเรารู้ไหมพอตื่นเธอก็บอกว่าไม่ได้เรียกหาใครแต่พอหลับก็กลับฝันละเมอเรียกหาอย่างนี้จะให้เข้าใจยังไงแต่คุณน่ะหลับทั้งตื่นก็ไม่ต้องเรียกหาใครทั้งนั้นหญิงสาวย้อนให้อย่างเหลืออดมีอยู่เคียงข้างตลอดเวลาแล้วนี่ไหนว่ารังเกียจฟิลิปจนเนรเทศเข้าไปสะพ้นหูพ้นตาแต่กับน้องสาวเขาล่ะก็การิมอับดุลลาเค้นเสียงหัวเราะออกมาทันทีกึ่งโกรธกึ่งหมั่นไส้พี่ชายกับน้องสาวคนละคนนี่คนละคนคนละเรื่องไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องกันหรอกเขาว่ารู้แล้วค่ะว่าแตะไม่ได้แล้วจะมานั่งเฝ้าฉันอยู่ทำไมดาเนียลพลิกหน้าซบกับหมอนน้ำตาไหลเนืองนองก็เฝ้าตามหน้าที่พวกข้างล่างหวังว่าฉันจะต้องทำอย่างนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะพากันตำหนิทั้งฉันและเธอถ้าฉันแสดงอาการครึ่งเครียดเขาก็จะเหมาว่าเธอน่ะมัวหมองมีมนทินซะละเข้าใจหรือยังว่าเธอคือเมียอย่างเต็มยศของฉันคำพูดนั้นทำให้ดาเนียลเจ็บปวดชอกช้ำเลยที่จะพรรณนาได้ถูกท้วนหล่อนยกมือขึ้นปิดหน้าอย่างอาดูลเมียที่คุณไม่เต็มใจคุณแต่งงานกับฉันเพราะหล่อนสะอึกสะอื้นจนพูดแทบไม่เป็นถ้อยคำ

0: พอเถอะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดเรื่องนี้ไว้เธอหายดีซะก่อนค่อยตกลงกันตอนนี้นอนหลับเสียเขาก้มลงคลี่ผ้าห่มคลุมไว้ให้อย่างนุ่มนวลเขาเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้นวมหน้าเตียงตามเดิมนั่งเงียบๆอยู่ในความมืดอย่างอดทนดาเนียลคิดว่าบางทีเขาคงจะเคลิ้มหลับไปบ้างกระมังถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคุณพระช่วยลูกด้วยขอให้ลูกหลับไปซะก่อนที่จะได้ยินเขาละเมอหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งอิซาเบลล่าชื่อนั้นคงจะอยู่ในใจของเขาทั้งหลับทั้งตื่นสินะเพียงแต่พูดพาดพิงถึงก็ยังมาทำเสียงปกป้องพี่กับน้องคนละคนคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันการิมหล่อนขานชื่อเขาแผ่วเบาต้องการอะไรไม่ควรจะคิดอะไรอีกเลยดาเนียลเธอจะต้องนอนหลับให้มากๆไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันถึงอะไรทั้งสิ้นหญิงสาวถอนใจยาวริมฝีปากที่แตกยับด้วยนั้นพะเยอยิ้มอยู่ในความมืดอย่างสาสมใจหล่อนกำลังจะออกปากอนุญาตให้เขาไปไหนซะก็ได้ไปคุยกับผู้หญิงสาวชาวฝรั่งเศสคนนั้นซะทั้งคืนก็ตามใจแต่เมื่อเขาไม่ยอมให้หล่อนพูดก็ดีแล้วหล่อนจะได้นอนดูเขานั่งอยู่ตรงหน้านี้ให้สาสมปรารถนาปล่อยให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งคลุ้มคลั่งไปได้วยไฟริษยาคืนนี้เขาอยู่กับฉันเป็นของฉันคนเดียวพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างฉันไม่แคร์หรอกเจ้านางไม่มีกำลังใจเลยนายแพทย์แจ้งแก่การริมอับดุลลาหลังจากที่เขาเข้าไปตรวจอาการของหล่อนในวันที่สองผิวหนังที่ไหม้เกรียมของเธอทุเลาลงมากแล้วแต่เธอไม่มีกำลังกายและกำลังใจผมก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรการิมมีสีหน้ากลัดกลุ้มเขาไม่รู้เลยว่าการที่ดาเนียลมีอาการเช่นนั้นเพราะหล่อนรู้สึกปวดร้าวทรมานทุกครั้งที่เขานั่งเฝ้าอยู่และอิซาเบลล่าก็จะกลายโฉมมาในห้องทำเป็นถามข่าวคนเจ็บแต่กลับไปเคล้าเคลียชีกหนุ่มอย่างจงใจแม้แต่ซาเนเดก็ยังอดที่จะกระซิบกระซาบนินทาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาทำไมทุกวันก็ขึ้นมาเยี่ยมถามข่าวไงล่ะจ๊ะเขาดีด้วยตั้งแต่นั้นทำไมเธอจงเกลียดจงชังนักล่ะซาเนเดดาเนียลว่าเจ้านางเจ้าขาซาเนเดดูคนไม่ผิดผู้หญิงคนนี้ไม่มีใจเป็นมิตรต่อเจ้านางเลยเขาขึ้นมาตามหาชีกต่างหากท่านไม่ค่อยจะลงไปข้างล่างทั้งวันทั้งคืนก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้จริงหรอซาเนเดหัวใจที่แห้งแล้งเกิดความชุ่มฉ่ำเหมือนได้หยดน้ำค้างมาประพรมจริงสิคะคอยดูสิอีกประเดี๋ยวก็คงจะกลับขึ้นมาซาเนเดได้ยินท่านปรึกษากับคุณหมอว่าจะหายาอะไรมาให้เจ้านางอีกจะได้หายเจ็บเร็วๆดาเนียลถอนใจยาวกึ่งปราบปลื้มเศร้าระทมเขาอยากให้หล่อนหายเร็วๆเพื่อว่าจะได้พูดจาตกลงกับหล่อนเรื่องการหย่าร้างกระมังหรือไม่ก็บอกว่าเขาจะกักตัวหล่อนไว้ที่วังกลางทะเลทรายนี้ต่อไปอีกนานปีจนกว่าหล่อนจะมีทายาทให้แก่เขาสมใจซาเนเดอุดอู้อยู่บนนี้ฉันเบื่อจังอยากลงไปข้างล่างกลับไปอยู่ห้องเก่าของฉันอย่างน้อยก็จะได้เห็นสวนดอกไม้สวยๆมั่งซาเนเดทำหน้าม้อยหล่อนลูบแขนผอมซูบนั้นอย่างเห็นใจแต่ก็ยังไม่ทันจะพูดอะไรการิมอับดุลลาก็เดินเข้ามาในห้องดาเนียลเหลือบมองดูที่ประตูทันทีเหมือนกลัวว่าจะได้เห็นใครอีกคนหนึ่งตามเข้ามาด้วยเธอรอใครล่ะดาเนียลไม่มีใครจะมาที่วังนี้ได้อีกต่อไปนอกจากหมอรู้ว่าซะด้วยการิมขมวดคิ้วมุ่นเมื่อดาวใจภรรยาผิดฉันไม่ได้รอใครมาค่ะหญิงสาวเหม่อหน้าหนีไปสักทางหนึ่งเกือบจะหลุดปากออกไปอยู่แล้วว่าหล่อนรอให้ใครไปต่างหากงั้นก็ดีละนี่หมอส่งยาบำรุงกำลังมาให้เธอต้องรับประทานตามสั่งทุกมื้อนะซาเนเดจะคอยดูแลอย่าดื้อกินยาหมดเร็วก็หายเร็วเธออยากหายเร็วๆใช่ไหมล่ะเขาพูดกับชายาราวกับว่าหล่อนเป็นเพียงเด็กผู้หญิงเล็ก ซานายเดรู้สึกอยากหัวเราะออกมาด้วยความขบขันแต่หล่อนก็เพียงหลบไปยิ้มกับพรมปูห้องเสียเท่านั้นคุณอยากให้ฉันหายเร็วๆหรอคะการิมถ้างานฉันก็จะกินยากินอาหารและทำทุกอย่างที่คุณต้องการดาเนียลถามช้าๆดวงตาเหม่อลอยครุ่นคิดเขาเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
1: หมายความว่าอะไร
0: แน่นอนสิผมต้องการให้เธอหายเร็วๆถึงเธอเองก็อยากเป็นเช่นนั้นนี่พูดไม่จบประโยคเขาก็เดินไปเสียที่หน้าต่างแซงทำเป็นสนใจกับการส่องกล้องมองออกไปไกลถึงดวงดาวเพื่อไม่ให้ดาเนียลรู้ว่าเขาสะเทือนใจเพียงไรเมื่อคิดว่าหล่อนอยากหายเจ็บซะโดยเร็วเพื่อจะได้จากเขาไปอีกหล่อนยังคงนึกถึงคนึงหาฟิลิปซังแซชายใจโฉดผู้นั้นช่างนาทุเรศซะจนบอกไม่ถูกทีเดียวกล้องถูกหักเหลงต่ำไม่ช้าก็จับภาพหญิงสาวผมดำเดินลัดเลาะไปตามขอบสนามการิมส่งเสียงร้องเรียกทันทีอิซาเบลล่าออกไปเดินคนเดียวทำไมน่ะดาเนียลและซานาเดสะดุ้งพร้อมกันผู้ยาวกว่าทั้งฐานะและอาวุโสทำหน้ากระเงากระงอดแต่อีกคนหนึ่งวางหน้าเฉยชา
1: ไม่ขึ้นมาเหรองั้นเดี๋ยวผมลงไป
0: การิมตะโกนซ้ำพูดจบเขาก็หันมาบอกภรรยาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจะพาอิซาเบลล่าไปขี่ม้าเล่นหน่อยเขาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เขาเหงาไม่มีเพื่อนคุย
0: พูดจบก็เดินออกจากห้องไปโดยเร็วเสียงฝีเท้าทีๆลงบันไดเวียนดังก้องขึ้นมาจนดาเนียลต้องยกมือขึ้นปิดหูวันที่3นายแพทย์มีสีหน้ายินดีเมื่อบอกกับคนไข้ว่า
2: เจ้านางค่อยยังชั่วมากแล้วขอเชิญลุกขึ้นเดินเล่นบนหอนี้ได้บ้างแต่อย่าหักโหมนักก็แล้วกันนะครับ
0: ฉันอยากจะลงไปข้างล่างนะคะหมออยู่บนนี้อุดอู้มากถ้าหมออนุญาตฉันจะขอลงไปอยู่ห้องเก่าหญิงสาวรีบบอกนายแพทย์พยักหน้าช้า
2: ๆก็ดีเหมือนกันผมจะเรียนให้ท่านชีคทราบครับ
0: ดาเนียลไม่รู้ว่านายแพทย์ผู้ใจดีไปบอกสามีหล่อนว่าอย่างไรแต่เขาก็เอ่ยปากอนุญาตเช้ารุ่งขึ้นเขาก็เป็นผู้มาอุ้มหล่อนลงไปส่งที่ห้องเก่าอย่างเรียบร้อยขอบคุณค่ะการิมหล่อนพูดเสียงแผ่วเบามองไปรอบๆห้องเหมือนเด็กหลงทางกลับมาถึงบ้านที่อบอุ่นฉันสบายขึ้นมากแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอยากจะไปไหนๆพูดยังไม่ทันจบประโยคสายตาของหล่อนก็มองลงไปยังบริเวณสวนดอกไม้ที่ร่มรื่นอิซาเบลล่าเดินเล่นอยู่แถวๆริมสนามสายตาของหล่อนมองต่ำดังนั้นจึงไม่รู้ว่าจากหน้าต่างบานกว้างที่เปิดให้ลมพัดผ่านซานาเดชักม่านเปิดออกสุดนั้นดาเนียลและการิมมองเห็นร่างของหล่อนโดยพร้อมกันดาเนียลหันมามองสบตาสามีสีหน้าที่อ่อนโยนเมื่อครู่นี้กลับเย็นชาไปทันทีหล่อนพูดต่อไปด้วยเสียงขุ่นๆถ้าอยากไปไหนกับใครๆก็เชิญตามสบายสิคะการิมมองหล่อนนิ่งๆสักอึดใจหนึ่งเขาก็พยักหน้า
1: ก็ดีเหมือนกันจะลงไปเดินเป็นเพื่อนอิซาเบลล่าคงจะเหงาหรอกเพราะไม่มีใครคุยด้วย
0: เขาว่าดาเนียลเมือนหน้าไปสักทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเห็นน้ำตาที่เต็มตาการิมหันไปสั่งซานาเดด้วยภาษาอาหรับเร็วปรือและยาวยืดแล้วจึงเดินออกจากห้องเจ้านางคะชีคสั่งว่าเจ้านางต้องนอนพักมากๆเพราะเป็นวันแรกที่ลงมาข้างล่างซานาเดจะไปนำอาหารอ่อนๆมาให้ค่ะไม่ต้องไปซานาเดฉันยังไม่หิวแล้วก็ยังไม่ง่วงด้วยอยากนอนเฉยๆสักครู่แล้วเดี๋ยวซานาเดพาฉันลงไปที่สระน้ำพุหน่อยได้ไหม
3: ไม่ได้เลยค่ะชีคสั่งไม่ให้เจ้านางออกไปข้างนอกท่านว่าต้องรอให้หมออนุญาตก่อนท่านสั่งว่าพอเธอซานาเดชีคของเธอสั่งโน่นนี่มากเหลือเกินดาเนียลพูดอย่างหงุดหงิดสายตายังมองลงไปยังสวนดอกไม้ซึ่งบัดนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเดินอยู่แถวๆนั้น
4: โธ่ชีคเป็นห่วงเจ้านางมากนะคะนี่ก็ยังบอกเลยว่ามีธุระจะต้องเข้าไปในเมือง
1: แต่ก็ห่วงเจ้านางก็เลยยังไม่ไป
2: ห่วงฉันหรือห่วงใครกันแน
1: ่หญิงสาวพูดด้วยเสียงหมางเมินดูทีหรือหล่อนบอกให้เขาลงไปข้างล่างเขาก็สนองตอบทันทีว่าจะลงไปคุยกับอิซาเบลล่าด้วยกลัวว่าเจ้าหล่อนผู้นั้นจะเหงาแล้วฉันล่ะฉันไม่เหงาเลยเหรอหรือว่าคนอย่างฉันนั้นมีเพื่อนคุยเป็นเพียงนางข้าหลวงก็เกินพอแล้วซาเนเดย์ออกไปจากห้องอย่างเงียบสักครึ่งชั่วโมงหล่อนจึงกลับขึ้นมาพร้อมด้วยถาดผลไม้สดที่มองดูน่ารับประทานหากทว่าดาเนียลกลับไม่ใยดีรับประทานหน่อยสิคะเจ้านางองุ่นผลเล็กหวานจัดนี้ไม่มีเมล็ดด้วยชิคสั่งมาจากไคโรส่งเฮลิคอปเตอร์ของท่านไปรับมาเชียวนะคะและยังส้มผลงามๆกับแอปเปิ้ลอีกดาเนียลปลายตามองช่อองุ่นผลเล็กผิวเป็นสีเขียวอ่อนๆเหลือบมองที่แปลกตาเขาสั่งผลไม้พิเศษนี้มาให้ฉันหรือใครกันเล่ามองแล้วแม้อยากจะลิ้มลองแต่อีกใจหนึ่งก็อยากปฏิเสธซาเนเดใช้กรรไกรเงินอันจิ๋วตัดพวงองุ่นเล็กๆส่งให้ทันทีพร้อมกับชามแก้วบรรจุน้ำใสสำหรับล้างหญิงสาวรับองุ่นช่อนั้นมาอย่างเสียไม่ได้หล่อนจุ่มมันลงไปในน้ำแล้วเด่นรับประทานทีละผลอย่างช้าๆเป็นองุ่นที่หวานจัดและปราศจากเมล็ดเปลือกบางจนแทบจะไม่รู้สึกถึงความกระด้างลิ้นนี่เองคือองุ่นพันธุ์พิเศษของอียิปต์ที่เล่าลือกันนักหนาว่าอร่อยเลิศซาเนเดองุ่นนี้หวานฉ่ำชื่นใจจริงๆอย่างที่เธออวดคุณผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคงจะชอบมากทีเดียวนะดาเนียลพูดช้าๆอุ๊ยเธอไม่ได้รับประทานหรอกค่ะชี้หวงจะตายสั่งไม่ให้ใครแบ่งจากช่อใหญ่เลยให้เก็บไปให้เจ้านางคนเดียวบังเอิญเป็นช่อเดียวที่หามาได้นอกฤดูซะด้วยเห็นนักบินบอกว่านอกจากจะเป็นองุ่นสีทองแล้วราคาของมันก็แพงเหมือนทองคำอีกด้วยองุ่นผลต่อไปยิ่งหวานฉ่ำสร้างความสดชื่นให้แก่หัวใจของดาเนียลซะนี่กระไรคุณผู้ฟังคะเวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะดิฉันเร่งอ่านได้เท่านี้นะคะแล้ววันเสาร์หน้าเดี๋ยวเรามาติดตามหัวใจไปสุดล่ากันนะคะถ้าโชคดีดิฉันอ่านเร็วเราก็จะอ่านถึงตอนจบของหนังสือเล่มนี้ทันก่อนที่รายการจะยุติพอดีค่ะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะดิฉันดาราการทองลิ่มไปก่อนค่ะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบรอบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแผ่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน30รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระราชินีพระองค์สุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475แม้จะประทับอยู่ต่างประเทศร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังนิวัตประเทศไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวางอาทิด้านการแพทย์และการพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของชาติและสาธารณกุศลต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาธรรมและพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สวัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจดีว่าท่ามกลางการโฆษณาแข่งขันกันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เรามักจะเรียกติดปากว่าอาหารเสริมที่มีให้เห็นอยู่เกลื่อนกลาดในบ้านเรานั้นบ้างก็อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงบ้างก็ไม่ปลอดภัยและถึงแม้จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐานอย.อยู่ก็มากนะคะแต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำเป็นกับร่างกายของคนเราหรือไม่แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าปลอดภัยหรือเปล่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ลินนาทองยงจะมาให้คำตอบค่ะ
1: ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็จะใช้คำว่าอาหารเสริมแต่จริงๆแล้วคำที่ถูกต้องที่อย.กำหนดมาก็คือใช้คำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยามันไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้ในตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีสารอาหารหรือถึงไม่ใช่สารอาหารก็ตามอย่างเช่นไอโซฟลาโวนที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันก็อยู่ในตัวอาหารซึ่งถ้าเรากินอาหารได้ครบทั้ง5หมู่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สารอาหารทุกอย่างครบถ้วนมันเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นค่ะในผักและผลไม้เนี่ยเป็นแหล่งของสารอาหารที่สำคัญมากเลยก็คือวิตามินกับเกลือแร่ผักเนี่ยจะมีเกลือแร่เยอะผลไม้จะมีวิตามินมากพวกสารที่สารป้องกันมะเร็งอ่ะพวกแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านออกซิเดชันและอีกอันนึงก็คือพวกไฟเบอร์ไฟเบอร์สำคัญกับเรานะคะไฟเบอร์ก็คือช่วยในเรื่องการขับถ่ายช่วยในการเรื่องลดไขมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดว่าเราไม่ได้ทานอาหารบางตัวขาดสารอาหารบางตัวหรือในบางสภาวะอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเงี้ยมันอาจจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวที่ช่วยป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปรึกษาเภสัชกรเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งที่ควรรู้คือต้องมีความรู้ในตัวนั้นพอสมควรข้อสำคัญอย่าซื้อออนไลน์นะคะเพราะการที่ซื้อออนไลน์เนี่ยเราไม่เห็นตัวผลิตภัณฑ์ไม่เห็นว่ามันมีเลขอย.หรือเปล่าหรือถึงมีก็อาจจะเป็นอย.ปลอมก็ได้แล้วก็จะต้องมีคำเตือนเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะทีนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าเลขปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยก็ติดต่อไปที่อย.อย.เขาจะมีเว็บเพจของเขาอะค่ะซึ่งสามารถเข้าไปสอบถามได้ค่ะ
0: จริงๆแล้วถ้าเราเพียงแค่ดูแลตัวเองดีๆทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะทานไม่ได้ค่ะทานได้แค่อย่าลืมไปซื้อจากร้านขายยาที่ได้มาตรฐานแล้วตรวจสอบเลขอย.ดูว่าถูกต้องหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โรงพยาบาลค่ายกาวิระนำเสนอนวัตกรรมกางเกงอุ่นใจ Happy Plants และกาวิระจากกุชชี่ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569โรงพยาบาลค่ายกาวิระได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569จำนวน2ผลงานได้แก่กางเกงอุ่นใจ Happy Plant และกาวิระจากกุชชี่ผ้าใบขึ้นรูปสำหรับแช่ร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนในน้ำเย็นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการแพทย์โดยผลการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้นมีผลงานผ่านการคัดเลือกจำนวน31ผลงานแบ่งเป็นด้านยุทธโภคกร16ผลงานและด้านหลักการ15ผลงานจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น91ผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำเสนอผลงานการให้คะแนนและตัดสินรางวัลในลำดับต่อไปโดยแต่ละหน่วยจะต้องนำเสนอแนวคิดจุดเด่นและประโยชน์ของผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์จริงและการต่อยอดในอนาคตทั้งนี้ผลงานของโรงพยาบาลค่ายกวิระได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงทั้งนี้ผลงานของโรงพยาบาลค่ายกาวิระได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงโดยกางเกงอุ่นใจ Happy Plant มุ่งเน้นการเพิ่มความสะดวกสบายความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยขณะที่กาวิระจากกุชชี่เป็นอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉินความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลค่ายกวิระในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการคิดค้นอุปกรณ์และแนวทางการรักษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลด้านการวิจัยการคิดค้นและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกและการดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนมามะ
9: จำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุด
10: ละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟ
9: มะกรูดมะนาวมะพร้าว
10: ส้มโอฟักแฟงแตงโม
9: ชัยโยโหฮิว
8: แม่สองพี่น้องคลึกครื้นอารมณ์ดีเชียวนะจ๊ะ
9: เพิ่งเรียนมาวันนี้นะครับคำคล้องจองกันจำง่ายดีครับ
10: เอผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะทั้งหลายนี่ทำไมต้องเรียกว่ามะล่ะคะพี่พศ
8: ในสมัยสุโขทัยนู่นเขาเรียกผลไม้บางชนิดว่าหมากต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นมะอย่างหมากม่วงหมากพร้าวก็เลยกลายเป็นมะม่วงมะพร้าวนี่แหละจ้ะ
10: อ๋ออย่างนี้นี่เองดีล่ะใจดีจะจำไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังบ้างค่ะ
8: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ